0: เสด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่13ตุลาคม2569เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในการนี้ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะวางพวงมาลาในวันดังกล่าวโปรดติดต่อแสดงความจำนงที่เจ้าหน้าที่กองอำนวยการซึ่งประจำอยู่ที่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติในวันที่12ตุลาคม2569เวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.และวันที่13ตุลาคม2569เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.เพื่อสำนักพระราชวังจะได้แจ้งให้ทราบข้อปฏิบัติรวมทั้งอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ตั้งพวงมาลาให้เป็นที่เรียบร้อยทุกประการ
1: ประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึงวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569ในโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึคิซามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 น.และจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:00 น.จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
0: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM และความถี่ 819-891 กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM จะรับสัญญาณถ่ายทอดเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2568ณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีตั้งแต่เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปสถานีวิทยุกระจายเสียงประสงค์จะถ่ายทอดเสียงข่าวภาค 17:00 น. 19:00 น. และ 20:00 น.จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสามารถรับสัญญาณเสียงได้จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 97 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทุกหน่วยงานดูแลจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่องเร่งสนับสนุนการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนเพิ่มเติมขณะที่สทนช.ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่12ตุลาคม
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์และการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเมื่อวานนี้โดยภาพรวมหลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายจากความร่วมมือของทุกหน่วยงานในการเร่งระบายน้ำโดยขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังส่วนการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำบางปะกงยังคงมีมวลน้ำจากแม่น้ำจินบุรีและแม่น้ำนครนายกไหลมาสมทบกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามระดับน้ำแม้ว่าขณะนี้ปริมาณฝนจะต่ำกว่าที่คาดการไว้ในหลายพื้นที่และสามารถบริหารจัดการสถานการณ์ได้แต่ไม่ประมาทโดยเฉพาะภาคใต้ที่อยู่ในช่วงมรสุมตลอดเดือนตุลาคมถึงธันวาคมกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามพยากรณ์อากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
3: ต้องถือว่าในช่วงนี้ก็ผ่านไปแล้วเราก็ประมาทไม่ได้ก็ยังคงต้องเตรียมการรับมือนะครับเพราะช่วง3เดือนหลังเนี่ยตุลาพฤศจิกาธันวา อย่างไรเสียมันก็ยังเป็นช่วงที่มีน้ำมากอยู่นะครับ
2: ด้านนายเกรียงศักดิ์พุ่มนาครองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่9กรมชลประทานลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการน้ำช่วงปลายแม่น้ำบางปะกงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกสู่ทะเลลดระดับน้ำบรรเทาปัญหาอุทกภัยและน้ำท่วมขังในพื้นที่2ฝั่งแม่น้ำบางปะกงโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรารวมถึงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งฉบับที่10เพิ่มเติมตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่12ตุลาคมนี้ในพื้นที่ภาคใต้บริเวณจังหวัดระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและปัตตานีพร้อมเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำปัตตานีแม่น้ำสายบุรีและแม่น้ำโกลกซึ่งอาจเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดกระบวนการสำรวจและส่งมอบรายชื่อผู้ประสบภัยทันทีโดยไม่ต้องรอให้สถานการณ์อุทกภัยสิ้นสุดเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วที่สุดขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมแล้ว 3,488 ครัวเรือนกว่า30ล้านบาทนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงมาตรการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยว่าขณะนี้สำนักงบประมาณได้โอนเงินงบประมาณมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และส่งต่อที่ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วโดยได้ทยอยโอนจ่ายตรงเข้าบัญชีประชาชนแล้วพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งรัดกระบวนการสำรวจและส่งมอบรายชื่อผู้ประสบภัยทันทีโดยไม่ต้องรอให้สถานการณ์อุทกภัยสิ้นสุดลงหากพื้นที่ใดสำรวจเสร็จและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ให้เร่งส่งรายชื่อมายังปภ.เพื่ออนุมัติโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนโดยเร็วที่สุด
4: ในที่ประชุมก็ได้เร่งย้ำแล้วนะครับว่าเราจะไม่รอจนสถานการณ์ผ่านไปแล้วแล้วค่อยมารวบรวมเรารวบรวมรายชื่อทำสำรวจนะครับแล้วก็ให้เร่งส่งมาอย่างปภ.เพราะว่าเงินสำหรับการเยียวยาเนี่ยทางปภ.ได้รับจากสำนักงบประมาณมาแล้วอยู่ที่แบงค์แล้วส่งรายชื่อมาปุ๊บก็ยืนยันรายชื่อส่งชื่อมาที่แบงค์แบงค์ก็กดอิเล็กทรอนิกส์มันก็เข้าบัญชีแต่ละครัวเรือนเลย
0: ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยความคืบหน้าการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีโดยร่วมมือกับธนาคารออมสินเร่งรัดการโอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ประสบภัยโดยตรงซึ่งวันนี้ได้โอนเงินเยียวยาแล้ว 3,483 ครัวเรือนรวม 29,499,000 บาทรวมทั้งมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจำนวน5รายรายละ2ล้านบาทรวม10ล้านบาท
1: ประเทศไทยพร้อมทุกมิติในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันที่12ถึง18ตุลาคมนี้
5: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ตรวจความพร้อมศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยยืนยันความพร้อมเต็มที่ทุกมิติในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ซึ่งถือเป็นการจัดงานครั้งประวัติศาสตร์ของไทยในรอบ35ปีโดยมีผู้แทนระดับสูงและบุคคลสำคัญจาก191ประเทศทั่วโลกตอบรับลงทะเบียนแล้วเกือบ 17,000 คนด้านการบริหารจัดการได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติครอบคลุมระบบคัดกรองพื้นที่หลายชั้นจุดตรวจเอ็กซเรย์17จุดจุดตรวจ Walking Through 19จุดและการดูแลโรงแรมที่พักทางการ21แห่งตลอด24ชั่วโมงพร้อมติดตั้งศูนย์ควบคุม Master Control Room และระบบถ่ายทอดสดมาตรฐานระดับโลกโดยคาดว่างานนี้จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจทันที 1,050 ถึง 2,250 ล้านบาท ตลอดจนเป็นโอกาสครั้งสำคัญในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
6: ความทันสมัยควบคู่กับสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมไทยและความเป็นคนไทยในด้านต่างๆของต่างๆที่เราเอามาจากชุมชนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตกแต่งห้องที่มาจากชุมชนทั่วประเทศไทยต่างจังหวัดถึง28ชุมชนนะครับอาหารไทยที่ได้มาตรฐานสากลที่ชาวต่างชาติจะได้ไม่ลิ้มลองท่านจะได้เห็นจุดเด่นของคนไทยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารในเรื่องของการดูแล wellness ในเรื่องของฟู้ดในเรื่องของดิจิตอลเรื่อง AI โดยเฉพาะการเงินที่ประเทศไทยเป็นต้นแบบของโลกจะแทรกซึมอยู่ในกิจกรรมต่างๆที่ท่านจะได้เห็น
5: ขณะที่นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของผู้นำต่างประเทศและกิจกรรมคู่ขนานที่จะเกิดขึ้นในช่วงการประชุมครั้งนี้ว่านายกีปาเมือแรงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตจะเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ22ปีในห่วงโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต95ปีระหว่างไทยและสมาพันธรัฐสวิตในปีนี้รวมถึงนายทามันชันมูการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการด้วยเช่นกันโดยสิงคโปร์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของไทยในมิติต่างๆโดยเฉพาะเศรษฐกิจดิจิทัลทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศจะจัดกิจกรรมคู่ขนานที่สำคัญในห่วงการประชุมดังกล่าวเช่นการประชุมโต๊ะกลมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนและบทบาทของหุ้นส่วนการพัฒนาใหม่เพื่ออนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนยิ่งขึ้นรวมถึงกิจกรรมอื่นๆที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องปฏิพลสัทพรมมารายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเชิญชวนร่วมงานประเพณีถือศีลกินผักเจ๊ฉ่ายจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569ระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคม2569ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญเป็นวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่แสดงถึงพลังศรัทธาของประชาชนไทยเชื้อสายจีนและทุกศาสนิกชนในจังหวัดภูเก็ตไฮไลท์สำคัญของงานคือพิธียกเสาโกเต็งถือเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นประเพณีอย่างเป็นทางการในวันที่9ตุลาคม2569สำหรับประเพณีถือศีลกินผักจะเริ่มตั้งแต่วันที่10ถึง18ตุลาคม2569ซึ่งจะจัดพิธีตามศาลเจ้าหรืออาร์มกว่า40แห่งทั่วจังหวัดภูเก็ตคาดว่าจะสร้างรายได้หมุนเวียนและเงินสะพัดในจังหวัดภูเก็ตไม่ต่ำกว่า 1,400 ล้านบาทสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้

0: ล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: 7:15 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยภายหลังการหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัสเซียตกลงจะส่งน้ำมันดีเซลปริมาณกว่า 300,000 ตันให้สหรัฐและตลาดโลกโดยทันทีก่อนจะจัดส่งเพิ่มอีก 500,000 ตันในเดือนพฤศจิกายนนี้และอีก 1 ล้านตันในทันทีหลังจากนั้นเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิงและลดราคาพลังงานโดยกระทรวงการคลังสหรัฐอนุญาตให้จำหน่ายน้ำมันดีเซลจากรัสเซียเป็นการชั่วคราวจนถึงเดือนเมษายนในปีหน้าท่ามกลางราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลางและส่งผลให้ชาวอเมริกันเผชิญค่าครองชีพสูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้ภายหลังการประกาศข้อตกลงดังกล่าวประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าการตัดสินใจของผู้นำสหรัฐเป็นการตัดสินใจที่ไม่ซื่อสัตย์และไม่เหมาะสมกับการเป็นประเทศพันธมิตรของยูเครน
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7 พร้อมแผ่นดินไหวตามมากกว่า10ครั้งทางตอนใต้ของปานามาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยแรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ทั่วปานามาระกุงซานโฮเซเมืองหลวงของคอสตาริกาประเทศเพื่อนบ้านทางตอนเหนือของปานามาส่งผลให้อาคารบ้านเรือนพังถล่มเสียหายเป็นวงกว้างและเกิดไฟฟ้าดับในพื้นที่6จังหวัดทำให้ทางการปานามาสั่งปิดโรงเรียนทั่วประเทศอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐระบุว่าแผ่นดินไหวดังกล่าวมีจุดศูนย์กลางอยู่ใกล้ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกในจังหวัดเอเรราและอยู่ลึกลงไปใต้ดินประมาณ 12.6 กิโลเมตรขณะที่คลองปานามาซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือพาณิชย์ที่สำคัญของโลกและอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวประมาณ203กิโลเมตรยังเปิดให้เรือสัญจรได้ตามปกติน
2: ายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติประนามสหรัฐที่ขยายมาตรการคว่ำบาตรศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC เป็นทั้งองค์กรจากเดิมที่ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรเป็นรายบุคคลโดยแสดงความกังวลว่ามาตรการดังกล่าวจะกระทบต่อการดำเนินคดีและการให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายพร้อมยืนยันว่าสหประชาชาติจะสนับสนุนการทำงานของ ICC ต่อไปด้านนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่ามาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อตัดแหล่งเงินทุนและจำกัดการดำเนินงานของ ICC ทั้งนี้ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับ ICC รุนแรงขึ้นหลังศาลออกหมายจับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเมื่อปี2567ในข้อหาอาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมต่อมนุษยชาติจากสงครามในฉนวนกาซา
3: สำนักข่าว AFP รายงานว่าทางการเมืองมานาวส์ซึ่งเป็นเมืองเอกของรัฐอามาโซนัสของบราซิลประกาศปิดโรงเรียนรัฐทั่วเมืองเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังหมอกควันจากไฟป่าปกคลุมทั่วเมืองส่งผลให้คุณภาพอากาศย่ำแย่โดยยังไม่มีกำหนดการเปิดการเรียนการสอนอีกครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับอันตรายจากหมอกควันขณะที่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาอุณหภูมิในเมืองมานาวส์สูงถึง40องศาเซลเซียสทำให้ทางการท้องถิ่นแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายกลางแจ้งด้านสถาบันวิจัยอวกาศแห่งชาติบราซิลตรวจพบจุดความร้อนในรัฐอามาโซนัสมากกว่า 3,700 จุดในเดือนกันยายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเกือบ4เท่าเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าขณะที่รัฐบาลบราซิลเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนิโญที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นจะทำให้พื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศเผชิญภัยแล้งและไฟป่าส่วนพื้นที่ทางตอนใต้เสี่ยงต่อฝนตกหนักและน้ำท่วมต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: การแข่งขันแบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์500อาร์กติกโอเพ่น2026ที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์ในรอบ8คนสุดท้ายชายเดี่ยว วิวกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ1ของโลกแพ้ให้กับยูชิทานากะมืออันดับ18ของโลกจากญี่ปุ่น1ต่อ2เกม21-14 13-21 และ16-21หยุดเส้นทางไว้เพียงรอบนี้ด้านหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกโชว์ฟอร์มสมราคาเต็ง1ตบเอาชนะพุทธลาวีสินทุมืออันดับ10ของโลกจากอินเดีย2ต่อ1เกม21-11 19-21 21-18เป็นข้อรอบรองชนะเลิศไปเจอกับลายคริสโบสเก็ตเกม2026ที่ประเทศปารากวัยในประเภทฟรีสไตล์สลาลอมคลาสสิกรุ่นจูเนียร์ชายคามินอินสว่างนักกีฬาทีมชาติไทยวัย13ปีมืออันดับ1ของโลกลงแข่งกับนักกีฬา10ประเทศคว้าเหรียญทองได้สำเร็จนอกจากนี้คามินยังจับคู่กับนัทนันดาประสดนาวินคว้าเหรียญทองแดงประเภทแพสลาลอมขณะที่วินิจพลวงอัจฉยากรคว้าเหรียญทองประเภทแบตเทิลสไลด์รุ่นจูเนียร์ชายพร้อมป้องกันแชมป์โลกได้สำเร็จเป็นปีที่2ติดต่อกันศึกโปรซูเปอร์ไบค์แชมเปี้ยนชิพ2026สนาม11รายการเอสโตริลราวนักเซอร์กิตเอสโตริลประเทศโปรตุเกสก้องสมเกียรติจันทราตัวนักบิดชาวไทยเจ้าของหมายเลข35จากทีมรองงาน Honda SRC ทำได้อย่างยอดเยี่ยมทำเวลาต่อรอบดีที่สุด1นาที 36.599 วินาทีคว้าอันดับ14ตามหลังผู้นำ 1.053 วินาทีพร้อมเดินหน้าเก็บข้อมูลสำคัญเพื่อล่าความสำเร็จในวันนี้และวันพรุ่งนี้ชนพันษาทวินสังวัย17ปีและกัญญลักษณ์พงพิธานนท์วัย16ปีสองนักกอล์ฟเยาวชนหญิงไทยคว้าสิทธิ์ร่วมดวลวงสวิงกับโปรระดับโลกในรอบโปรแอมศึกกอล์ฟทีมหญิงรายการฮันวาพลัสอินเตอร์เนชั่นแนลคราว2027ทัวร์นาเมนต์ใหญ่ของ LPGA ที่ประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่6ถึง12กันยายนปีหน้าผลงานดังกล่าวมาจากการแข่งขันเดอะฮันวาไลท์อินเตอร์เนชั่นแนลเอเชียนวีแมนจูเนียร์กอล์ฟแชมเปี้ยนชิพที่สนามเดอะเฮเว่นคันทรีคลับประเทศเกาหลีใต้ชนพันษาทวินสังคว้ารองแชมป์ด้วยสกอร์รวม 7-under par ขณะที่กัญญลักษณ์พงพิธานนท์คว้าสิทธิ์ฐานะนักกอล์ฟต่างชาติที่ทำผลงานดีที่สุดทั้งนักปั่นจักรยานประเภทลู่ทีมชาติไทยนำโดยจายอังสุธาสาวิทพร้อมด้วยนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิไปเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ณนครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14-18ตุลาคมเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาโดยมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์รับหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนและควบคุมทีมในทัวร์นาเมนต์นี้พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่7ในช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ในวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่12ตุลาคม2569ภาคใต้ในวันที่13ตุลาคม2569ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ นภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาอุทัยธานีสุพรรณบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและนราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:18 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร65เซนติเมตรและเวลา 18:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร87เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:16 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง81เซนติเมตรและเวลา 12:52 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:02 นาที
1: 1นาทีกับกปท.ในช่วงภาวะน้ำท่วมเจ้าของรถจำนวนไม่น้อยต้องขับรถผ่านที่น้ำท่วมขังสูงภายหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วเพื่อความปลอดภัยผู้ขับขี่ต้องกำจัดน้ำออกจากชิ้นส่วนที่มีน้ำซึมเข้าไปโดยบริเวณที่ต้องดูแลมากที่สุดคือไดสตาร์ทให้ทำความสะอาดโดยการดับเครื่องยนต์แล้วสตาร์ทประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อรีดน้ำออกหรืออาจใช้วิธีดึงสายคอยออกก่อนสตาร์ทเป็นช่วงละไม่เกิน5วินาทีหากหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วไม่สามารถเข้าเกียร์ได้แสดงว่ามีน้ำเข้าไปในชุดคลัตช์ให้แก้ไขโดยเข้าเกียร์ค้างไว้แล้วสตาร์ททันทีหากยังไม่ได้ผลให้ใช้วิธีเข็นลงจากที่สูงแล้วค้างเกียร์ไว้แรงกระชากจะทำให้ชุดคลัตช์หายเป็นปกติตลอดจนต้องตรวจสอบน้ำมันเบรกกระบอกลูกสูบลูกยางว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือไม่ด้วยค่ะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนเครื่องดนตรีประกอบในหนังตะลุงการแสดงหนังตะลุงมักนำเครื่องดนตรีพื้นบ้านมาใช้บรรเลงประกอบเพื่อให้เกิดอรรถรสในการรับชมโดยในอดีตดนตรีหนังตะลุงมีความเรียบง่ายเน้นเครื่องดนตรีที่กำกับจังหวะได้แก่ทับโมงกลองและกรับต่อมาได้มีการนำเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆเข้ามาผสมผสานเช่นออแกนกีตาร์ไวโอลินหรือกลองชุดเพื่อให้การแสดงหนังตะลุงมีความเป็นสากลและเพิ่มความน่าสนใจในกลุ่มผู้ชมยุคใหม่มากขึ้นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับความพร้อมจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกปี2569ค่ะ
8: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่
9: กว้างรับความสดใสเรียนรู้และเติมจินตนาการแสนสนุกในรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่ง

0: สวัสดีครับได้เวลาต้อนรับน้องๆกับคุณพ่อคุณแม่นะเข้าสู่ช่วงเวลาของความสุขสนุกสนานกระฉับกระเฉงกระชุ่มกระชวยกระปรี้กระเป๋านะพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งมาแล้วจ้าอยู่ไหนใกล้ๆขยับเข้ามาใกล้ๆฟังกันใกล้ๆแบบเนี้ยอบอุ่นอบอุ่นโอ้โหและที่สำคัญนะอย่าลืมช่องทางนี้เลยถ้าเกิดว่าไม่เปิดฟังเนี่ยไม่ได้ยินกันนะไม่ได้อยู่ใกล้ๆกันเลยจ้าย้ำว่าไทย PBS Podcast นะครับช่องทางนี้แจ่มแจ๋วมากอยู่ในใกล้ๆสัญญาณชัดเจนโอ้โหแล้วก็มีรายการดีๆที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายเลยน้องๆก็ฟังดีคุณพ่อคุณแม่ก็ฟังได้คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็ฟังแล้วโอ้โหเพลิดเพลินลงตัวสุดๆจ้าย้ำอีกครั้งหนึ่งไทย PBS Podcast นะครับอย่าลืมบอกต่อกันด้วยนะจ๊ะวันนี้เริ่มต้นรายการมาด้วยเพลงสนุกดีเริ่มต้นก็สนุกแบบนี้ทั้งรายการวันนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนห้องสมุดใต้ทะเลเกี่ยวข้องกับเรื่องของไข่มันมาก่อนไก่หรือว่าไก่มันมาก่อนไข่งงไม่ใช่เรื่องนี้จ้ะแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจมากๆเขาบอกนอกเหนือจากนั้นเนี่ยนิทานลอยฟ้าฟิวเกี่ยวข้องกับเรื่องของภารกิจกู้ชีพโอ้โหยิ่งใหญ่มากๆเลยแต่ว่ามันจะกู้ชีพจริงไหมเนาะ แค่อ่านชื่อนะแค่เห็นชื่อก็สนุกแล้วล่ะครับน้องๆจ๋าห้องเรียนยีราฟล่ะมีอะไรบ้างเอ่ยเอาล่ะทั้งหมดนี้เราจะเจอกันในรายการของเราวันนี้เลยพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งแก้มแดงๆตอนนี้ได้เวลาส่งหน้าที่ต่อให้กับพี่วานตัวใหญ่พุงป่องพ่นน้ำปุดปุ๋งปุ๋งแล้วล่ะพี่วานมีเรื่องของไข่นกกระทาทำไมไข่นกกระทาถึงมีลายจุดไปไขข้อข้องใจเรื่องนี้กันกับพี่วานนะพร้อมมากแล้ว1 2 3
1: เปิดโลกกว้างว้าวๆในห้องสมุดใต้ทะเล

ัสดีค่ะพี่วันตัวใหญ่พุงป่องพ้นน้ำปูดมาแล้วค่ะวันนี้พี่วันจะพาน้องๆลงไปห้องสมุดใต้ทะเลไปคุยเรื่องของไข่นั่นแน่ไข่ดาวไข่เจียวไข่ต้มไข่พะโล้ต้องมาแต่พี่วันบอกเลยนะไม่ใช่ไข่ไก่แต่เป็นไข่ใบเล็กๆที่น้องๆชอบกินแล้วก็มีจุดสีน้ำตาลที่เปลือกไข่เต็มไปหมดยังไงเราติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกโอ้โหน้องๆของพี่วันนี่เก่งตอบเสียงดังเลยไข่นกกระทาใช่แล้วค่ะน้องๆใครสงสัยไหมคะทำไมไข่นกกระทาถึงไม่มีผิวเนียนเหมือนไข่ไก่นั่นแน่พยักหน้าพยักตาเริ่มจะสงสัยกันแล้วใช่ไหมพี่วันบอกให้ค่ะไม่เกี่ยวกับที่แม่นกทำไข่ตกไปคุกฝุ่นแล้วก็เลยเลอะที่เปลือกไข่หรอกนะแต่เป็นเรื่องของธรรมชาติค่ะเพราะนกกระทาเนี่ยชอบทำรังแล้วก็วางไข่ไว้บนพื้นดินไม่ได้ทำรังบนต้นไม้สูงลายจุดบนเปลือกไข่เนี่ยก็ทำหน้าที่เป็นชุดพรางตัวให้กลมกลืนกับก้อนหินแล้วก็กิ่งไม้แห้งๆพอนักล่าจอมหิวเดินผ่านมาก็จะมองไม่เห็นไข่จิ๋วพวกนี้เลยไงเป็นเกราะป้องกันชั้นเยี่ยมเลยค่ะน้องๆจ๋าสงสัยต่อไหมว่าลายจุดที่มันอยู่บนไข่นกกระทาเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรพี่วานบอกเลยนะเกิดมาจากกลไกร่างกายของแม่นกกระทาในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนที่แม่นกกระทาจะวางไข่ร่างกายของแม่นกเนี่ยจะมีการหลั่งสารสร้างเม็ดสีออกมาเคลือบและกระแตมลงบนเปลือกไข่ยังไงเราเหมือนแม่นกกระทาเนี่ยระบายสีน้ำตาลลงบนไข่ของตัวเองเลยนะสุดยอดไปเลยแม่นกกระทาจ๋าครั้งหน้าน้องๆกินไข่นกกระทาอย่าลืมสังเกตเปลือกไข่นกกระทาด้วยนะเป็นแบบพี่วันบอกหรือเปล่าเอ่ยเอาละหมดเวลาของพี่วันแล้วไปดีกว่าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ

0: โอ้โหเพลงนี้จบไปแล้วรู้สึกยังไงบ้างเอ่ย
1: หิวเหรอหิวมั้ง
0: นี่คือเพลงไก่ฟักไข่นะครับโอ้โหอีกหนึ่งเพลงน่ารักน่ารักนะแต่ว่าในหัวพี่เหลือมเนี่ยหิวอย่างเดียวเลยคิดถึงแต่เมนูไก่เมนูไข่จ้าเพลงนี้จากอัลบั้มของหันษาภาษาสนุกนะจ๊ะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่เข้ากันกับช่วงของห้องสมุดใต้ทะเลเลยนะน้องๆได้รู้กันแล้วว่าทำไมนะไข่นกกระทาถึงมีลายจุดๆอย่าลืมนะบอกต่อเล่าสู่กันฟังให้กับเพื่อนๆได้รู้กันบ้างเป็นการแบ่งกันแบ่งปันไงมีน้ำใจมีเรื่องดีๆก็เล่าสู่กันฟังแบบเนี้ยโอ้โหยอดเยี่ยมเลยครับเด็กดีของพี่เลื่อมของพี่เหลือมเอาล่ะงั้นตอนนี้เนี่ยส่งต่อไปที่ภารกิจสำคัญกันหน่อยดีกว่ากับพี่นิทานลอยฟ้าของเราวันนี้มีภารกิจกู้ชีพด้วยโอ้โหไม่ธรรมดาที่บอกว่าภารกิจนี้ไม่ธรรมดาเพราะว่าเป็นภารกิจกู้ชีพมือเที่ยงจางท่าทางน่าจะหิวนะเนี่ยนะคือจะบอกว่าพี่เหลือมเนี่ยยังไม่ได้ฟังนิทานเรื่องนี้เลยนะเพิ่งจะฟังครั้งแรกพร้อมกับน้องๆเลยตอนนี้งั้นไม่ช้าดีกว่านะพี่นิทานจ๋าเล่านิทานสนุกๆให้ฟังหน่อยเร็ว

0: สวัสดีค่ะน้องๆมาถึงช่วงเวลาของการฟังนิทานแล้วล่ะค่ะวันนี้นะพี่โลมาภูมิใจนำเสนอเรื่องราวของภารกิจกู้ชีพค่ะแต่จะกู้ชีพใครบ้างแล้วก็มีตัวละครเป็นใครนั้นเราต้องไปติดตามกันในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าภารกิจกู้ชีพมื้อเที่ยงถ้าน้องๆพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเสียงสัญญาณพักเที่ยงของโรงเรียนป่าใหญ่ดังขึ้นราวกับเสียงกลองศึกสัตว์ทุกตัวรีบวิ่งตรงไปยังโรงอาหารอย่างคึกคักเจ้าฮิปโปพุงกลางผู้ได้ชื่อว่ากินเก่งที่สุดในชั้นเรียนเปิดกล่องข้าวยักษ์ของตัวเองออกทันทีวันนี้มันพกข้าวผัดภูเขาไฟจานโตมาแต่กลับทำหน้าเหลอหลาเพราะความรีบร้อนทำให้มันลืมหยิบช้อนและน้ำซุปสูตรเด็ดมาด้วยข้างๆกันมีเจ้าหนูจิ๋วตัวเล็กผู้กินน้อยนิดกำลังเปิดกล่องข้าวขนาดเท่าฝาขวดข้างในมีซุปข้าวโพดหอมฉุยสีทองและพายผลไม้ชิ้นจิ๋วที่ดูน่าอร่อยมากแต่เจ้าหนูจิ๋วกินไปได้เพียงคำเดียวก็อิ่มจนแน่นท้องเจ้าฮิปโปพุงกลางร้องครางเสียงหลงว่า
1: แย่ yeah, แล้วเจ้าหนูจิ๋วฉันมีข้าวผัดกองโตเท่าภูเขาแต่ลืมซุปกับช้อนท้องของฉันเนี่ยนะกำลังร้องประท้วงดังสนั่นเหมือนฟ้าผ่าเลยข้าวแห้งๆแบบนี้ติดคอแน่เหลือเวลาอีกแค่10นาทีเอง
0: เจ้าหนูจิ๋วตัวเล็กตาเป็นประกายแล้วก็ตอบเพื่อนไปว่า
2: ทางนี้เลยเพื่อนรักซุปข้าวโพดของฉันเนี่ยร้อนๆหอมกรุ่นอยู่นี่ขวดใหญ่เลยนะฉันกินไปนิดเดียวก็อิ่มแล้วแถมมีช้อนสำรองสีแดงแรงฤทธิ์อีกด้วยเรามาเริ่มภารกิจรวมพลังมื้อเที่ยงกันเถอะก่อนที่เวลาพักจะหมดลงเจ้าฮิปโปพุงกลางยิ้มกว้าง
1: ขอบใจมากนะเจ้าหนูจิ๋วถ้าอย่างนั้นฉันขอแบ่งข้าวผัดภูเขาไฟจานนี้ให้นายครึ่งนึงเลยนะมาสิมากินด้วยกันเลยดีกว่า
0: เวลาพักเที่ยงเหลือน้อยลงทุกทีทั้งสองตัวเริ่มภารกิจแบ่งปันอาหารอย่างตื่นเต้นแล้วก็ร้าวใจเจ้าฮิปโปใช้ช้อนคันยักษ์แบ่งข้าวผัดใส่ฝากล่องให้เพื่อนตัวน้อยส่วนเจ้าหนูจิ๋วก็ส่งช้อนสำรองและเทซุปข้าวโพดสีทองผสมลงในข้าวผัดของเจ้าฮิปโปอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นข้าวผัดลาวาสูตรพิเศษที่หอมอบอวลไปทั่วโรงอาหารทั้งสองตัวผัดกันกินผัดกันแบ่งอย่างสนุกสนานท่ามกลางเสียงเชียร์ของเพื่อนๆที่ลุ้นระทึกว่าเจ้าฮิปโปจะกินหมดทันเวลาหรือไม่เจ้าฮิปโปพุงกลางเคี้ยวตุ้ยๆอย่างมีความสุขเมื่อเสียงกระดิ่งหมดเวลาพักดังขึ้นอาหารทุกอย่างก็หมดเกลี้ยงเจ้าฮิปโปอิ่มแปร่ด้วยความสดชื่นส่วนเจ้าหนูจิ๋วก็มีความสุขที่อาหารไม่เหลือทิ้งเพื่อนๆในโรงอาหารต่างปรบมือให้กับการแบ่งปันอันยิ่งใหญ่สองเพื่อนซี้เดินกอดคอกันกลับห้องเรียนแล้วก็ค้นพบว่าการแบ่งปันอาหารกลางวันนอกจากจะทำให้อิ่มท้องอิ่มใจแล้วยังเปลี่ยนมื้ออาหารธรรมดาให้กลายเป็นช่วงเวลาผจญภัยที่แสนตื่นเต้นและระทึกใจและเปี่ยมไปด้วยมิตรภาพอันงดงามได้เสมอใช่แล้วล่ะค่ะน้องๆค่ะพี่โรมาว่าการแบ่งปันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเลยมีน้อยก็แบ่งน้อยมีมากก็แบ่งมากทำให้มิตรภาพดีๆเกิดขึ้นได้ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วกลับมาติดตามกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ไหนไหนไหนใครชอบเพลงนี้ยกมือขึ้นโอ้โหเด็กๆในรายการของเรายกมือขึ้นกันเยอะเลยใช่ไหมนี่เพลงนี้ความหมายดีมากเลยนะกินเล่นๆอ้วนจริงๆจากโครงการพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ด้านอาหารและโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลนั่นเองครับทีนี้พี่เหลือมอยากจะบอกน้องๆทุกคนนะอยากฝากถึงน้องๆที่น่ารักของพี่เหลือมทุกคนเลยว่าขนมกรุบกรอบหรือว่าน้ำอัดลมหรือว่าอะไรก็ตามครับที่มันเป็นของกินเล่นน่ะกินได้แต่ว่าอย่ากินบ่อยนั่นเองนะถ้ากินบ่อยๆมันจะอ้วนครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยทำให้เราได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอส่งผลต่อร่างกายของเราจะเติบโตไม่แข็งแรงนั่นเองนะเพราะฉะนั้นรับประทานอาหารให้ครบ5โมสำคัญมากเลยเด็กๆของเราทำได้เย้ๆทำได้สบายใจแล้วล่ะงั้นส่งต่อน้องๆเนี่ยไปอยู่กับพี่ยีราฟตัวย่องสูงโปร่งคอยาวกันต่อดีกว่าครับในช่วงห้องเรียนยีราฟกระตากกระตากกระตากเอ้ยวันนี้เจ้าไก่มาเต็มเลยนะครับมาต้อนรับน้องๆเข้าสู่ห้องเรียนยีราฟกับพี่รับตัวโยงสูงโปร่งคอยาววันนี้จะมาเรียนกันในวิชาวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับเจ้าไก่นี่แหละครับน้องๆครับ
1: โอเค
0: แล้วถามว่าเกี่ยวข้องกับเจ้าไก่วันนี้ในวิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเกี่ยวยังไงแล้วมันเรื่องอะไรล่ะพี่ยีราฟเกี่ยวข้องกับเรื่องของไข่ไก่นั่นเองครับน้องๆครับชอบเมนูไข่ไก่กันไหมเอ่ยโอ้ไข่เจียวไข่ดาวไข่ต้มไข่ตุ๋นโอ้ยไข่ลูกเขยอร่อยมากๆเลยแหละครับแล้วน้องๆรู้หรือเปล่าครับว่าเราจะมีวิธีการดูยังไงนะว่าไข่ไก่ที่อยู่ที่บ้านของน้องๆเนี่ยนะเป็นไข่สดเป็นไข่เริ่มเก่าหรือว่าไข่เน่าหรือว่าไข่เสียแล้วนะเอ้ยนั่นนะสิมองด้วยตาก็น่าจะดูไม่ออกใช่ไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีการเอาไข่ไปลอยน้ำครับน้องๆครับน้องๆก็อาจจะเตรียมกะละมังครับเตรียมกะละมังเราก็เอาน้ำใส่ลงไปให้เยอะหน่อยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็เอาไข่ไก่นี่แหละครับไปลอยน้ำดูถ้าเป็นไข่สดนะครับจะจมดิ่งลงไปนอนนิ่งอยู่ที่ก้นภาชนะในแนวนอนครับอันนี้คือไข่สดนะใส่ลงไปหย่อนลงไปปั๊บเนี่ยไข่จะจมดิ่งลงไปเลยไปนอนนิ่งอยู่ที่ก้นภาชนะในแนวนอนครับน้องๆครับอันนี้คือไข่สดแต่ถ้าเป็นไข่เริ่มเก่าเนี่ยอายุสัก2สัปดาห์ขึ้นไปแล้วจะจมอยู่ที่ก้นภาชนะแต่ว่าลักษณะเนี่ยจะตั้งชันขึ้นมาเล็กน้อยครับเนื่องจากโพรงอากาศเนี่ยเริ่มขยายตัวใหญ่มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่ได้ไปนอนแบบแนวนอนนะน้องๆนะถ้าจมดิ่งไปอยู่ที่ก้นภาชนะแล้วก็อยู่ในลักษณะแนวนอนอันนั้นคือไข่สดแต่ถ้าจมไปที่ก้นภาชนะลักษณะตั้งชันขึ้นมาเล็กน้อยแสดงว่าไข่เนี่ยเริ่มจะเก่าแล้วครับแต่ก็ยังสามารถรับประทานได้อยู่แต่ถ้าเป็นไข่ที่เน่าหรือว่าไข่ที่เสียแล้วเนี่ยนะครับจะลอยขึ้นมาเหนือน้ำอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยแหละครับน้องๆครับเนื่องจากว่ามีก๊าซสะสมอยู่ภายในค่อนข้างเยอะแบบนี้ไม่ควรรับประทานแล้วนะครับ
1: okay.
0: น
1: ี่
0: เป็นยังไงเป็นยังไงลองไปพิสูจน์กันได้ครับแล้วกลับมาเจอกับพี่ยีราฟได้ใหม่ที่ห้องเรียนยีราฟคราวหน้านะครับส่วนวันนี้ขอไปหาเมนูไข่รับประทานก่อนนะครับ

นี่คือเพลงจากรับของคุณลุงไว้นะครับมาฝากน้องๆนะกับเพลงที่มีชื่อว่าทำไมนั่นเองถ้ามีการจัดอันดับเพลงฮิตของเด็กๆนะในรายการของเราเนี่ยเพลงนี้น่าจะอยู่ในชาร์ตต้นๆเลยล่ะเพราะว่าเด็กๆชอบมีความน่ารักนะแล้วก็มันเป็นคำพูดที่น้องๆเนี่ยมักจะพูดบ่อยๆกับคุณพ่อคุณแม่เวลาสงสัยหรือว่าอยากรู้เรื่องอะไรก็จะถามคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมล่ะใช่ไหมพี่เริ่มรู้นะ เอาล่ะครับน้องๆจ๋าวันนี้เวลาของรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งหมดลงอีกแล้วนะครับอย่าลืมนะคิดถึงกันก็เปิดมาฟังรายการกันบ่อยๆนะครับช่องทางนี้เลยไทย PBS Podcast นะครับวันนี้ลากันไปก่อนตั้งใจเรียนหนังสือเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็อย่าลืมวันนี้ยิ้มให้กับตัวเองและคนข้างๆด้วยนะบ๊ายบายสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:23 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
3: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
2: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยยาหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
4: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
5: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งทุกหน่วยงานเตรียมรับมือฝนตกหนักต่อเนื่องโดยช่วงวันที่ 9-13 ตุลาคมคาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้พร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและเตรียมบุคลากรกับเครื่องจักรให้พร้อมโดยพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมสูงให้เร่งอพยพประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่ทันทีส่วนลุ่มน้ำบางปะกงสั่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายลงทะเลขณะที่ภาคใต้ให้ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุขั้นสูงสุดพร้อมประชุมติดตามสถานการณ์ทุกวันเวลา 8:30 นจบข่าวใกล้ลุงไหวนิพัทธกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์อ่าน
6: น้องๆครับถ้ารักพ่อแม่รักครอบครัวรักตัวเองขอให้เลิกเหล้าและบุหรี่ตั้งแต่วันนี้เลยครับ

0: น้องๆครับเหล้าบุหรี่ไม่ดีครับเชื่อเหอะ
1: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

จุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลยแรงทุกทาง

0: ไฟดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ.1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาครการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาครการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาครการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

ิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับ

0: หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
1: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ถ้วนมาฝาก
2: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
1: ไม่ใช่ไม่หมูยอไม่ถ้วนของฝากจากหนองคาย
2: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
1: พโอ้โหยายๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ถ้วนน่ะ
2: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
3: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ถ้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ถ้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
5: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
6: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

นี่ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนัดรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบร่ำโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน.com แม่ท้วน.com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายหมูยอ

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: ช่วงเฟกนิวส์เฟกนิวส์รู้ทันข่าวปลอมโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศ
4: รัฐบาลเพิ่มสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่ออีก2เดือนจริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่กระทรวงการคลังแจ้งเตือนประชาชนกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลว่ารัฐบาลจะขยายสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกไปอีก2เดือนคือเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม2569ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงและปัจจุบันยังไม่มีนโยบายในเรื่องนี้ขอประชาชนอย่าหลงเชื่อหรือแชร์ต่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อป้องกันการแพร่กระจายข้อมูลเท็จพร้อมขอให้ติดตามข่าวสารโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐจากช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลังเท่านั้นจบข่าวบัวบานหมอปาผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดชลบุรีอ่าน
3: เฟกนิวส์เฟกนิวส์
5: เมื่อคุณขับรถด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงโชคดีครับแค่หน้ารถยุบคุณไม่เป็นอะไรแต่ถ้าคุณขับรถด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถพังส่วนคุณต้องนั่งรถเข็นไปตลอดชีวิตแต่ถ้าคุณขับรถด้วยความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปยิ่งเร็วยิ่งแรงยิ่งไม่เหลืออะไรด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด
6: ้อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดโสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มโสมเท่า

0: กลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือหวังจากไอดีเซเว่น

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อ4ด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา0610244888
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988
1: สำนักกลับบ้านครับ

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: เลือกแล้วนะครับเลือกดื่มโสมพลัสหรือว่าโสมฮีโร่แล้วนะครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @นะครับ @myred ครับนะรุ่นรับทองแล้วก็บัตรเติมน้ำมันนะครับใช้1โสมพอยต์เท่ากับ1สิทธิ์นะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากลุ้นร่วมกิจกรรมแจกหนักจัดโสมนะครับลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับอย่าลืมดื่มโสมพลัสโสมฮีโร่นะครับอย่าทิ้งฝาเก็บไว้ลุ้นทองนะครับหาซื้อวันนี้ได้แล้วที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ร้านค้าร้านขายชั้นนำทั่วประเทศครับ

เลือกแล้วนะครับเลือกดื่มโสมพลัสหรือว่าโสมฮีโร่แล้วนะครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE แอดนะครับ @myred ครับนะรุ่นรับทองแล้วก็บัตรเติมน้ำมันนะครับใช้1โสมพอยต์เท่ากับ1สิทธิ์นะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากลุ้นร่วมกิจกรรมแจกหนักจัดโสมนะครับลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับอย่าลืมดื่มโสมพลัสโสมฮีโร่นะครับอย่าทิ้งฝาเก็บไว้ลุ้นทองนะครับหาซื้อวันนี้ได้แล้วที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ร้านค้าร้านขายชั้นนำทั่วประเทศครับ

ชยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ทวนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมือง

0: หมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วน
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: What y'all talking about? Hip hop and R&B. Now I
6: mean. Hey, คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
7: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
8: Andy Francis
9: 88
0: วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988 88

ช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอไม่ท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมู่ยอไม่ท้วนต้นตำรับหมู่ยอไม่ท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดร นะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายแพทย์กิตติศักดิ์อักษรวงศ์อธิบดีกรมสุขภาพจิตเปิดเผยว่ากรมสุขภาพจิตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีหลังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับมาตรฐานการดูแลโดยพบผู้รับบริการ83รายในจำนวนนี้มีประวัติการเจ็บป่วยทางจิตเวชหรือความผิดปกติจากการใช้สารเสพติด72รายเบื้องต้นได้ประเมินและวางแผนส่งต่อผู้รับบริการตามสภาพปัญหาและความจำเป็นโดยโรงพยาบาลศรีธัญญาจะรับดูแลกลุ่มที่ต้องประเมินและรักษาพร้อมประสานญาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลอย่างปลอดภัยต่อเนื่องและได้รับการคุ้มครองสิทธิตามมาตรฐานวิชาชีพจบข่าวสุชยาโคชมพูผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดชัยภูมิอ่าน
5: การสูบบุหรี่มือสองเนี่ยหมายถึงอะไรรู้ไหม
6: หมายถึงการสูบบุหรี่ต่อจากคนอื่นหรือเปล่าล่ะ
5: ไม่ใช่หมายถึงการที่เราไม่ได้สูบบุหรี่แต่หายใจเอาควันที่ผู้อื่นสูบเข้าปอดถ้าในระยะยาวนะจะทำให้เป็นมะเร็งปอดแล้วก็ทำให้เกิดโรคเส้นเลือดหัวใจตีบได
6: ้บุหรี่นี่ร้ายจริงๆเลยไม่สูบก็ยังเสี่ยง
7: ปรารถนาดีจากสถาบันควบคุมการบริโภคยาสูบกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 6:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอ
8: รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่สองดื่มสมพลังสมฮีโร่อย่าทิ้งฝาลุ้นรับทองและบัตรเติมน้ำมันแค่ส่งรหัสใต้ฝา

0: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็เ

0: ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียบ BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI พอร์ตเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ.1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา0610244888
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: ติฟรานซิส
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988 88

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ช่วงนี้ช่วงจุฬาเฮิร์บนะครับกับผลิตภัณฑ์จุฬาเฮิร์บนะครับที่ใครอยากได้ผิวสวยๆสุขภาพดีก็จุฬาเฮิร์บนะฮะแต่จะดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับถ้าได้ผิวสวยในราคาที่ไม่ต้องจ่ายแพงนะครับกับจุฬาเฮิร์บนะครับแบรนด์สกินแคร์คุณภาพที่ดูแลทุกปัญหาผิวได้ตรงจุดนะครับในราคาสุดคุ้มแล้วก็จับต้องได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกันแดดแตงโม 3D ออร่ากันแดดประสิทธิภาพสูงนะครับ SPF 50 บวก PA บวกนะครับเนื้อเป็นไพรเมอร์นะฮะช่วยปรับผิวให้ดูไบรท์พร้อมเบลอผิวให้ดูเนียนเรียบนะครับยังมีดีๆครีมแตงโมนะครับโทนอัพผิวใสให้เนียนใสนะครับพร้อมเป็นทั้งเบสก็รองพื้นกันแดดนะครับแล้วก็สารบำรุงผิวด้วยครบจบในหนึ่งเดียวครับมีเซรั่มแครอทนะฮะที่ช่วยฟื้นบำรุงผิวหย่อนคล้อยลดเดือนริ้วรอยเติมความชุ่มชื่นให้ผิวดูเด้งกระชับเนียนนุ่มและก็เซรั่มลำไยนะครับช่วยดูแลปัญหาฝ้ากระแล้วก็จุดด่างดำทำให้ดูจางลงพร้อมบำรุงให้สีผิวดูสม่ำเสมอนะครับไม่ว่าปัญหาผิวแบบไหนก็เลือกดูแลได้ตรงจุดกับจุฬาเฮิร์บนะครับพิเศษนะครับทุกการซื้อสินค้าจุฬาเฮิร์บยังมีสุดลุ้นทองนะครับเพียงลอกสติ๊กเกอร์หลังซองหรือว่าหลังหลอดนะครับแค่ชั้นเดียวนะฮะแล้วก็สแกน QR code ผ่าน LINE OA นะครับของจุฬาเฮิร์บไทยแลนด์นะฮะแล้วก็รับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทันทีนะครับกับกิจกรรมสแกนรุ่นรวยสวยรุ่นล้านนะครับสวยลุ้นทองกันทุกวันนะฮะลุ้นทองกันหลักหมื่นทุกวันทองทุกแสนทุกเดือนนะฮะแล้วก็ทองมูลค่า1ล้านบาทรวมมูลค่ารางวัลกว่า 5.67 ล้านบาทนะครับร่วมสนุกนะครับได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่16ธันวาคม2569ง่ายๆแค่ลอกสแกนรับสิทธิ์ยิ่งสแกนมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะครับได้ทั้งผิวสวยแล้วก็ได้ทั้งรุ่นรวยไปกับจุฬาเฮิร์บหาซื้อผลิตภัณฑ์จุฬาเฮิร์บได้ที่ 7-Eleven CJ Mall แล้วก็ร้านค้า Beauty Shop ทั่วประเทศนะฮะผิวสวยได้ทุกวันลุ้นโชคใหญ่ได้ทุกเดือนกับจุฬาเฮิร์บสแกนรุ่นรวยสวยลุ้นดานสแกนเลยนะครับ
2: เลือกแล้วนะครับเลือกดื่มโสมพลัสหรือว่าโสมฮีโร่แล้วนะครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @นะครับ @myred ครับนะรุ่นรับทองแล้วก็บัตรเติมน้ำมันนะครับใช้1โสมพอยต์เท่ากับ1สิทธิ์นะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากลุ้นร่วมกิจกรรมแจกหนักจัดโสมนะครับลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับอย่าลืมดื่มโสมพลัสโสมฮีโร่นะครับอย่าทิ้งฝาเก็บไปลุ้นทองนะครับหาซื้อวันนี้ได้แล้วที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ร้านค้าร้านขายชั้นนำทั่วประเทศครับ

เลือกแล้วนะครับเลือกดื่มโสมพลัสหรือว่าโสมฮีโร่แล้วนะครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE แอดนะครับ @myred ครับนะรุ่นรับทองแล้วก็บัตรเติมน้ำมันนะครับใช้1โสมพอยต์เท่ากับ1สิทธิ์นะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากลุ้นร่วมกิจกรรมแจกหนัดจัดโสมนะครับลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับอย่าลืมดื่มโสมพลัสโสมฮีโร่นะครับอย่าทิ้งฝาเก็บไว้ลุ้นทองนะครับหาซื้อวันนี้ได้แล้วที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ร้านค้าร้านขายชั้นนำทั่วประเทศ

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053

0: 8888888ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่4264500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: ไม่ต้องมูก็ได้พี่หนูดูก็รู้แล้ว
1: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเข้าสู่ช่วงบางจากครับน้ำมันบางจากไฮดีเซล S นะครับ

0: ตอบโจทย์ทั้งความคุ้มค่าและก็ประสิทธิภาพสูงโดยสารเพิ่มคุณค่าจากสหรัฐอเมริกานะครับได้แก่ S Super Booster และก็ S Super Purifier นะครับที่ช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดจึงทำให้การเผาไหม้ได้สมบูรณ์แบบนะครับเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะตอบสนองการขับขี่ได้ดีทั้งทางเรียบและก็ทางชันนะครับใช้ได้ดีทั้งรถเล็กและก็รถใหญ่ครับให้พลังแรงแล้วก็ประหยัดน้ำมันเพิ่มมากยิ่งขึ้นเครื่องทนไม่ต้องซ่อมบ่อยนะครับค่าใช้จ่ายน้ำมันก็น้อยลงไปพิสูจน์ด้วยการใช้งานจริงนะครับแล้วว่าช่วยประหยัดน้ำมันนะฮะประหยัดค่าน้ำมันเฉลี่ยได้ถึงมากถึงนะฮะ300บาทต่อถังนะครับไปเติมกันได้เลยนะครับน้ำมันบางจากไฮดีเซล S ที่ปั๊มน้ำมันบางจากทั่วประเทศครับ
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระไสยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอแม่ท้วนนะครับหมูยอแม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้นตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอแม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอแม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางปี2569จำนวน 4,700 ล้านบาทเพื่อจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยนอกเหนือจากงบตามระเบียบกระทรวงการคลังโดยครอบคลุมกรณีบ้านเรือนถูกน้ำท่วมและน้ำล้อมรอบอัตราช่วยเหลือ 5,000 ถึง 9,000 บาทใน65จังหวัดพร้อมเร่งลดขั้นตอนการส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเหลือเพียง1วันทั้งนี้หากพื้นที่ใดเข้าหลักเกณฑ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถสำรวจและยื่นเรื่องผ่านระบบได้ทันทีโดยไม่ต้องขออนุมัติเพิ่มเติมจบข่าวเตชิตศรีอาจผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีอ่าน
5: นี่คุณขับรถอะไรเร็วขนาดนั้นน่ะดูข้างหน้าดิสิ
6: คุณก็รถมันติดผมต้องทำเวลาทำความเร็วเดี๋ยวเราไปทำงานไม่ทัน
5: คุณแล้วเนี่ยลายเด้งตลอดเลยอย่าจับโทรศัพท์นะคุณเห็นไหมมีคนจะข้ามทางม้าลาย
6: คุณหยุดเลยลายที่ทำงานเดี๋ยวผม
5: เฮ้ยแป๊บนึงคุณ
6: เดี๋ยว
5: คุณ
7: หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภาสสส.และภาคีเครือข่าย
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด
8: ้อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มส

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7-11
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตา

0: ายดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

นี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนักรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน .com แม่ท้วน .com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายหมูยอแม่ท้วน

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:23 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังไมค์เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
3: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
2: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
4: เตือนภัยใกล้ตัวโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศ
5: เตือนภัยมิจฉาชีพอ้างตรวจสุขภาพฟรีหลอกวินิจฉัยโรคร้ายก่อนกดดันขายคอร์สวิตามินราคาแพงมิจฉาชีพอาจส่งข้อความ SMS หรือทักไลน์อ้างเป็นหน่วยงานหรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพชวนตรวจสุขภาพฟรีก่อนรอขอข้อมูลส่วนตัวและแจ้งผลวินิจฉัยว่าพบความผิดปกติหรือเป็นโรคร้ายแรงเพื่อสร้างความตกใจและกดดันให้ซื้อคอร์สวิตามินหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพราคาแพงหากได้รับข้อความลักษณะดังกล่าวอย่าเพิ่งเชื่ออย่าให้ข้อมูลส่วนตัวและอย่ารีบโอนเงินควรตรวจสอบชื่อหน่วยงานและช่องทางติดต่อกับหน่วยงานนั้นโดยตรงหากถูกเร่งรัดหรือกดดันให้ซื้อสินค้าให้หยุดและตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจด้วยความปรารถนาดีจากธนภัทรมธุรสผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดชลบุรี
6: น้องๆครับถ้ารักพ่อแม่รักครอบครัวรักตัวเองขอให้เลิกเหล้าและบุหรี่ตั้งแต่วันนี้เลยครับ

0: น้องๆครับเหล้าบุหรี่ไม่ดีครับเชื่อเหอะ
1: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด8 โมงเช้าถึง6 โมงเย็นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงป้าเต้แซ่บป้าเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป้าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บเด้อ

0: ช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือ

0: ดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Filmพร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988
3: FM 88สายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝาก
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โ
3: พ
2: โอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: What y'all talked about?
6: Hip hop and R&B.
7: Yes, oh, now I mean.
8: Me need to come on.
9: Hey, คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
10: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
11: Andy Francis
0: 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากสถานการณ์อุทกภัยหลังพบปัญหาน้ำเน่าเสียและกลิ่นรบกวนจากขยะและสิ่งปฏิกูลสะสมพร้อมกำชับกรมควบคุมมลพิษเร่งจัดทำน้ำหมักชีวภาพหรือ EM สนับสนุนพื้นที่ประสบภัยเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำเน่าเสียและกลิ่นเหม็นขณะที่นายสุรินทร์วรกิจดำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษระบุว่าสามารถใช้ EM 1ส่วนผสมน้ำ100ส่วนฉีดพ่นบริเวณน้ำขังคราบขยะหรือจุดที่มีกลิ่นเหม็นเพื่อบรรเทาปัญหาเบื้องต้นควบคู่การจัดการขยะและฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดจบข่าวประสิทธิ์วิรุณพันธ์ผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดศรีสะเกษอ่าน

0: รถด้วยความระมัดระวังเพียงแค่คุณยกคันเร่งเหยียบเบรกหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายจะไปยากอะไรจริงไหมครับ
1: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 6:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอร์

0: กลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล

0: หลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: The Francis
1: 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ผู้ฟังครับวันนี้สม plus สมฮีโร่นะครับเรามีกิจกรรมดีๆนะฮะมาฝากกับผู้ฟังเช่นเคยนะครับวันนี้ฟังเพลงแล้วก็มาตอบคำถามกันนะครับมีสิทธิ์ดุ้นรับเสื้อยืดเท่ๆจากสม plus จำนวน5รางวัล นะครับผู้ฟังเข้าไปที่เพจ FM 88นะครับก็ไปที่เพจ FM 88ที่ Facebook นะฮะพิมพ์คำว่าวิทยุหนองคาย FM 88นะครับเจอแล้วก็ไปดูที่โพสต์ของเรานะฮะมันจะมีโพสต์ที่เกี่ยวกับเสื้อของสม plus อยู่นะครับมันจะมีลิงก์นะฮะคุณผู้ฟังก็ไปคลิกลิงก์นั้นแล้วก็ตอบคำถามกันนะฮะตอบคำถามเสร็จก็อย่าลืมแคปหน้าจอที่ส่งเรียบร้อยมาโพสต์รูปภาพนะครับลงไปในข้อความที่คุณผู้ฟังไปคลิกลิงก์นี่แหละฮะตรงนั้นได้เลยนะครับตรงช่องคอมเมนต์นะฮะโพสต์ได้เลยจากนั้นก็รอลุ้นรับนะฮะเสื้อยืดเท่ๆของเรานะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคม2569ประกาศผลทาง Facebook วิทยุหนองคาย FM 88นะครับอย่าลืมนะครับไปโพสต์กันเยอะๆนะครับชวนพ่อแม่พี่น้องไปร่วมกิจกรรมลุ้นรับเสื้อยืดเท่ๆจากสม plus กันอย่าลืมนะครับส่งมากก็มีสิทธิ์มากส่งหลายท่านมีสิทธิ์หลายท่านขอบคุณนะครับ

0: ิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาว่ายายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988
7: Savez-vous que vous êtes belle?Tellement irrésistible que je ne puis m'empêcher de vous aimer.

0: FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระสัยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้มตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอไม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอไม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอแม่ท้วนครับ
0: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยยาหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย. 1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากสถานการณ์อุทกภัยหลังพบปัญหาน้ำเน่าเสียและกลิ่นรบกวนจากขยะและสิ่งปฏิกูลสะสมพร้อมกำชับกรมควบคุมมลพิษเร่งจัดทำน้ำหมักชีวภาพหรือ EM สนับสนุนพื้นที่ประสบภัยเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำเน่าเสียและกลิ่นเหม็นขณะที่นายสุรินทร์วรกิจดำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษระบุว่าสามารถใช้ EM 1ส่วนผสมน้ำ100ส่วนฉีดพ่นบริเวณน้ำขังคราบขยะหรือจุดที่มีกลิ่นเหม็นเพื่อบรรเทาปัญหาเบื้องต้นควบคู่การจัดการขยะและฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดจบข่าวประสิทธิ์วิรุณพันธ์ผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดศรีสะเกษอ่าน

0: ราะเป็นพื้นที่ต้องเร่งรีบเสี่ยงชีวิตทุกครั้งที่ข้ามขับขี่รถด้วยความระมัดระวังเพียงแค่คุณยกคันเร่งเหยียบเบรกหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายจะไปยากอะไรจริงไหมครับ
1: ซินจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงป้าเต้แซ่บป้าเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป้าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บเดอ

ช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลยแรงทุกครั้งแล้วก็มีตา

0: แรงทุกถังไม่ตั้งเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
0: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: คุณฟังครับวันนี้สม plus สมฮีโร่นะครับเรามีกิจกรรมดีๆนะฮะมาฝากกับผู้ฟังเช่นเคยนะครับวันนี้ฟังเพลงแล้วก็มาตอบคำถามกันนะครับมีสิทธิ์ลุ้นรับเสื้อยืดเท่ๆจากสม plus จำนวน5รางวัล นะครับคุณฟังเข้าไปที่เพจ FM 88นะครับเข้าไปที่เพจ FM 88ที่ Facebook นะฮะพิมพ์คำว่าวิทยุหนองคาย FM 88นะครับเจอแล้วก็ไปดูที่โพสต์ของเรานะฮะมันจะมีโพสต์ที่เกี่ยวกับเสื้อของสม plus อยู่นะครับมันจะมีลิงก์นะฮะคุณผู้ฟังก็ไปคลิกลิงก์นั้นแล้วก็ตอบคำถามกันนะฮะตอบคำถามเสร็จก็อย่าลืมแคปหน้าจอที่ส่งเรียบร้อยมาโพสต์รูปภาพนะครับลงไปในข้อความที่คุณผู้ฟังไปคลิกลิงก์นั่นแหละฮะตรงนั้นได้เลยนะครับตรงช่องคอมเมนต์นะฮะโพสต์ได้เลยจากนั้นก็รอลุ้นรับนะฮะเสื้อยืดเท่ๆของเรานะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคม2569ประกาศผลทาง Facebook วิทยุหนองคาย FM 88นะครับอย่าลืมนะครับไปโพสต์กันเยอะๆนะครับชวนพ่อแม่พี่น้องไปร่วมกิจกรรมลุ้นรับเสื้อยืดเท่ๆจากสม plus กันอย่าลืมนะครับส่งมากก็มีสิทธิ์มากส่งหลายท่านมีสิทธิ์หลายท่านขอบคุณนะครับ

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: ยิ้มเลย
5: แปลๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอไม่ท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมู่ยอไม่ท้วนต้นตำรับหมู่ยอ

0: 5สาขาใหญ่ที่หมู่ย่อมแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดร นะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามก็ได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ
1: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:23 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
2: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
3: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากสถานการณ์อุทกภัยหลังพบปัญหาน้ำเน่าเสียและกลิ่นรบกวนจากขยะและสิ่งปฏิกูลสะสมพร้อมกำชับกรมควบคุมมลพิษเร่งจัดทำน้ำหมักชีวภาพหรือ EM สนับสนุนพื้นที่ประสบภัยเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำเน่าเสียและกลิ่นเหม็นขณะที่นายสุรินทร์วรกิจดำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษระบุว่าสามารถใช้ EM 1ส่วนผสมน้ำ100ส่วนฉีดพ่นบริเวณน้ำขังคราบขยะหรือจุดที่มีกลิ่นเหม็นเพื่อบรรเทาปัญหาเบื้องต้นควบคู่การจัดการขยะและฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดจบข่าวประสิทธิ์วิรุณพันธ์ผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดศรีสะเกษอ่าน
4: อย่าให้ทางม้าลายกลายเป็นลู่วิ่งเพราะเป็นพื้นที่ต้องเร่งรีบเสี่ยงชีวิตทุกครั้งที่ข้ามขับขี่รถด้วยความระมัดระวังเพียงแค่คุณยกคันเร่งเหยียบเบรกหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายจะไปยากอะไรจริงไหมครับ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด
5: อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดโสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มโสมพล

0: ีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา0610244888
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเข้าสู่ช่วงบางจากครับน้ำมันบางจากไฮดีเซล S นะครับตอบโจทย์ทั้งความคุ้มค่าและก็ประสิทธิภาพสูงโดยสารเพิ่มคุณค่าจากสหรัฐอเมริกานะครับได้แก่ S Super Booster และก็ S Super Purifier นะครับที่ช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดจึงทำให้การเผาไหม้ได้สมบูรณ์แบบนะครับเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะตอบสนองการขับขี่ได้ดีทั้งทางเรียบและก็ทางชันนะครับใช้ได้ดีครับทั้งรถเล็กและก็รถใหญ่ครับให้พลังแรงแล้วก็ประหยัดน้ำมันเพิ่มมากยิ่งขึ้นเครื่องทนไม่ต้องซ่อมบ่อยนะครับค่าใช้จ่ายน้ำมันก็น้อยลงไปพิสูจน์ด้วยการใช้งานจริงนะครับแล้วว่าช่วยประหยัดน้ำมันนะฮะประหยัดค่าน้ำมันเฉลี่ยได้ถึงมากถึงนะฮะ300บาทต่อถังนะครับไปเติมกันได้เลยนะครับน้ำมันบางจากไฮดีเซล S ที่ปั๊มน้ำมันบางจากทั่วประเทศครับ

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: เอียงเกาะบอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: 8888ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่4264500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: คุณผู้ฟังครับวันนี้สม plus สมฮีโร่นะครับเรามีกิจกรรมดีๆนะครับมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับวันนี้ฟังเพลงแล้วก็มาตอบคำถามกันนะครับมีสิทธิ์ลุ้นรับเสื้อยืดเท่ๆจากสม plus จำนวน5รางวัล นะครับคุณผู้ฟังเข้าไปที่เพจ FM 88นะครับเข้าไปที่เพจ FM 88ที่ Facebook นะฮะพิมพ์คำว่าวิทยุหนองคาย FM 88นะครับเจอแล้วก็ไปดูที่โพสต์ของเรานะฮะมันจะมีโพสต์ที่เกี่ยวกับเสื้อของสม plus อยู่นะครับมันจะมีลิงก์นะฮะคุณผู้ฟังก็ไปคลิกลิงก์นั้นแล้วก็ตอบคำถามกันนะฮะตอบคำถามเสร็จก็อย่าลืมแคปหน้าจอที่ส่งเรียบร้อยมาโพสต์รูปภาพนะครับลงไปในข้อความที่คุณผู้ฟังไปคลิกลิงก์นั่นแหละฮะตรงนั้นได้เลยนะครับตรงช่องคอมเมนต์นะฮะโพสต์ได้เลยจากนั้นก็รอลุ้นรับนะฮะเสื้อยืดเท่ๆของเรานะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคม2569ประกาศผลทาง Facebook วิทยุหนองคาย FM 88นะครับอย่าลืมนะครับไปโพสต์กันเยอะๆนะครับชวนพ่อแม่พี่น้องไปร่วมกิจกรรมลุ้นรับเสื้อยืดเท่ๆจากสม plus กันอย่าลืมนะครับส่งมากก็มีสิทธิ์มากส่งหลายท่านมีสิทธิ์หลายท่านขอบคุณนะครับ
2: เท่านั้นคุ้มครบพร้อมลุยทั้งวันลุยรอดด้วยกันนักฮีโร่ทุกคนเลือก
3: ฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระไสยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ถ้วนนะครับหมูยอไม่ถ้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ถ้วนต้นตรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอไม่ถ้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอไม่ถ้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอไม่ถ้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอไม่ถ้วนเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอไม่ถ้วนครับ
0: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง

0: ีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
2: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
3: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากสถานการณ์อุทกภัยหลังพบปัญหาน้ำเน่าเสียและกลิ่นรบกวนจากขยะและสิ่งปฏิกูลสะสมพร้อมกำชับกรมควบคุมมลพิษเร่งจัดทำน้ำหมักชีวภาพหรือ EM สนับสนุนพื้นที่ประสบภัยเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำเน่าเสียและกลิ่นเหม็นขณะที่นายสุรินทร์วรกิจดำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษระบุว่าสามารถใช้ EM 1ส่วนผสมน้ำ100ส่วนฉีดพ่นบริเวณน้ำขังคราบขยะหรือจุดที่มีกลิ่นเหม็นเพื่อบรรเทาปัญหาเบื้องต้นควบคู่การจัดการขยะและฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดจบข่าวประสิทธิ์วิรุณพันธ์ผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดศรีสะเกษอ่าน

0: รถด้วยความระมัดระวัง
1: เพียงแค่คุณยกคันเร่งเหยียบเบรกหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายจะไปยากอะไรจริงไหมครับ
2: ซินจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดี่ยวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงป้าเต้แซ่บป้าเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป้าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บเด้อ

0: กลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไฮดีเซล

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา0610244888
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

0: ิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: เอียงเกาะบอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปลตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ท่านผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสลับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maythuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ
0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยยาหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: ความงดงามของสังคมเกิดจากผู้คนที่หลากหลายมาร่วมกันสร้างสังคมของเราให้น่าอยู่กับรายการนับเราด้วยคนผลิตโดยกลุ่มคนตัวดีสนับสนุนโดยสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
4: สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะนับเราที่คนค่ะอยู่กับมิ้งนันทิยาจิตตะโสภาวดีนะคะวันนี้สาวสาววัย35บวกมารวมตัวกันอยู่ตรงนี้เลยค่ะพอได้ยินคำว่าสาวสาววัย35บวกหลายท่านน่าจะพอที่จะได้ติดตามข่าวบ้างนะคะว่าเรากำลังจะคุยกันเรื่องอะไรประเด็นนี้เป็นประเด็นที่นับเราที่คนไม่คุยไม่ได้ค่ะมันเป็นดราม่าที่เกิดขึ้นในช่วงนี้จากอินฟูเขาบอกว่าเขาเป็นอินฟูสายความสัมพันธ์ที่เขาพูดถึงผู้หญิงวัย35บวกนะคะหลายๆประโยคนึงยกตัวอย่างให้ฟังกันละกันเขาบอกว่าผู้หญิงวัย35บวกเนี่ยคือสินค้าหมดอายุคุณยังจะเอาอยู่อีกหรอนะคะแล้วก็มีการเปรียบเทียบเป้าหมายของการพัฒนาตัวเองของเขาว่าที่เขาพัฒนาตัวเองขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อจะเลือกผู้หญิงสวยถ้าไม่อย่างนั้นจะพัฒนาตัวเองไปทำแมวอะไรนะคะแล้วก็บอกว่าเปรียบผู้หญิงสวยเนี่ยเหมือนกับเฟอร์รารี่ที่มีค่าใช้จ่ายในการที่จะต้องดูแลบำรุงรักษาในขณะที่ผู้หญิงไม่สวยเปรียบเหมือนรถโตโยต้าดูแลง่ายไม่ต้องบำรุงรักษามากซึ่งถ้าจะเลือกผู้หญิงไม่สวยก็ไม่จำเป็นต้องพัฒนาตัวเองให้เหนื่อยเพราะว่าหาเมื่อไหร่ก็หาผู้หญิงไม่สวยแบบนี้ได้อยู่แล้วนี่แหละค่ะก็เลยเป็นแบบประโยคที่ทัวลงหนักมากแล้วคอนเทนต์แบบนี้เนี่ยโดนฟาดกลับยับเลยนะคะแต่วันนี้ของรายการนับเราด้วยคนเราจะมาเรียนรู้ร่วมกันว่าในประโยคเหล่านี้มันซ่อนทัศนคติอะไรเอาไว้เบื้องหลังบ้างวันนี้พูดคุยกันค่ะกับพี่จ๋าจารุณีสิริพันธ์นะคะผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อสิทธิความหลากหลายหรือแฟร์แล้วก็เป็นกองอำนวยการเครือข่ายประชาชนขจัดการเลือกปฏิบัติหรือว่ามูฟบีค่ะพี่จ๋าค่ะสวัสดีค่ะ
5: สว
4: ั
5: สดีค่ะสวัสดีค่ะ
4: พี่จ๋าค่ะหนิงถามความรู้สึกของพี่จ๋าก่อนเนาะจากประโยคต่างๆเมื่อสักครู่ที่หนิงยกตัวอย่างให้ฟังเนี่ยในความรู้สึกของพี่จ๋าทั้งในมุมของผู้หญิงวัย35บวกแล้วก็ในมุมของคนที่ทำงานด้านนี้พี่จ๋ารู้สึกยังไงบ้างคะ
5: จริงๆก็เราก็มีความอีกแล้วอะค่ะขึ้นมาหรอกมาเนาะเพราะว่าจริงๆในสังคมมันก็คงไม่ใช่แค่กรณีนี้ใช่ไหมคะที่มันอาจจะมีแบบถ้อยคำประโยคหรือแบบการให้ความหมายที่ไปลดทอนคุณค่าของใครบางคนนะคะอยู่เรื่อยๆนะคะแต่ว่ากรณีนี้นี่เราคิดว่ามันแฝงหลายอย่างอะนะคะอยู่ในนั้นตั้งแต่เรื่องการทำให้ผู้หญิงรู้สึกเป็นแบบว่าวัตถุนะคะสินค้าเนาะแล้วก็รู้สึกว่าไอ้ความสวยงามนี้มันแบบว่าต้องอะไรอะคะมันถูกให้คุณค่าน่ะด้วยใครก็ไม่รู้ที่มาสร้างมาตรฐานคุณค่าให้กับเราอ่ะพี่รู้สึกว่าคุณมีสิทธิ์อะไรคำถามแรกที่ตั้งเลยก็คือว่าคุณมีสิทธิ์อะไรมาสร้างมาตรฐานหรือมาบอกว่าที่ดีควรเป็นยังไงอ
4: ่ะ
5: ที่สวยควรเป็นยังไงอ่ะมันไม่มีสิทธิ์อ่ะ
4: ค
5: ุณจะไม่มีสิทธิ์มาตัดสินหรือสร้างมาตรฐานหรือสร้างคุณค่าให้ใครได้ความชอบของคุณก็เป็นเรื่องของคุณคุณจะชอบคนอายุน้อยกว่ารูปลักษณ์แบบไหนตัวเล็กตัวโตตัวสูงนั่นเป็นเรื่องของคุณแต่ว่าคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาความชอบของคุณ
4: มา
5: สอนใครมาบอกใครว่าจะต้องแบบไหนแล้วก็มาตัดสินคุณค่าหรือมาทำให้เขาเป็นแค่แบบวัตถุอันเนี้ยสำหรับเรารู้สึกว่ามันแย่มากค่ะ
4: ค่ะแต่พี่จากการที่สังคมตอบกลับเขาไปคือเรียกว่าถ้าเราบอกว่าคอนเทนต์แบบนี้เป็นคอนเทนต์หาแสงเนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนว่า ขาก็หาแสงได้สำเร็จเหมือนกันเพราะว่าคนก็พูดถึงแล้วก็ตำหนิไปที่เขาค่อนข้างหนักมากคือมันเป็นปรากฏการณ์อะไรของสังคมคะพี่จ๋ามันแปลว่าเอ๊ะคนในสังคมเนี่ยตระหนักเรื่องความเท่าเทียมไม่ยอมรับเรื่องการเหยียดอายุเหยียดเพศแบบเมื่อก่อนแล้วหรือเปล่าคะ
5: คือจริงๆก็เป็นสัญญาณที่ดีนะคะในแง่ที่ว่าคนก็จะรู้สึกว่าเอ้ยถ้ามีอะไรมีข่าวหรือมีคำพูดหรือมีคอนเทนต์อะไรที่มันเขาเรียกว่าแปลกๆนะคะหรือทำให้ใครบางคนรู้สึกว่าเออนี่มันพูดถึงฉันหรือเปล่าเออนี่ทำให้ฉันแบบว่าคุณค่าของฉันหายไปหรือเปล่าหรือทำให้มันเหมือนมีการตั้งคำถามอะค่ะในสังคมว่าพูดได้ไงอะอย่างเงี้ยใช่ไหมคะคือเราก็คิดว่ามันก็อาจจะเป็นสัญญาณที่ดีที่คนในสังคมเขาเรียกว่าตื่นตัวหรือตั้งคำถามกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะแต่สิ่งที่มันน่าสนใจคู่กันไปด้วยคือว่าวิธีการโต้กลับมากกว่า
4: ค่ะ
5: ก็คือว่าแสงอะอาจจะได้อยู่แล้วเพราะคุณก็ไปตอบโต้หรือไปแชร์ใช่ไหมคะไปรีโพสอะมันก็ทำให้คนก็ยิ่งรู้จักคนก็ยิ่งจะไปดูใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือว่าวิธีการตอบโต้ของเราอะค่ะเราก็ไปโต้กลับแบบเดียวกับที่เขาทำหรือมองผู้หญิงใช่ไหมคะเราก็ไปบอกว่าหน้าอย่างคุณเป็นยังไงใช่ไหมคะดูสิว่าเป็นยังไงหรืออาชีพของคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราไปใช้วิธีเดียวกัน
4: ค่ะ
5: เราก็ไม่ต่างกับการที่แบบว่าก็คือไปสร้างไปโอเคอะกับมาตรฐานที่เขาแบบว่าพูดขึ้นมาว่าดูหน้าตาดูอายุเราก็ไปตอบโต้ด้วยหน้าตาแบบเดียวกับเขา
4: เหมือนเราก็ทำในสิ่งที่เราก็ไม่ชอบใจในสิ่งที่เขาทำเหมือนกัน
5: แต่เราเหมือนกับเราก็คิดว่านี่แหละมันคือวิธีการตอบโต้ที่เจ็บแสบแต่ว่าเราจะไม่ได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้ถ้าเราตอบโต้ตรงกลับไปด้วยวิธีเดียวกันนะคะ
4: งั้นเราควรจะต้องตอบโต้ยังไงคือหนิงเข้าใจนะว่ามันสาแก่ใจอ่ะเพราะเรารู้สึกว่าขอดูหน้าหน่อยสิคนที่พูดประโยคอะไรแบบเนี้ยหน้าตาเป็นยังไงแล้วเราก็เลยพอเราเห็นหน้าเขาเราก็เลยอยากจะตอบกลับให้มันแบบให้เขาโกรธให้เขาเจ็บ
5: ค่ะ
4: แต่จริงๆมันควรจะต้องยังไงคะ
5: แล้วถ้าเขาคนที่เขาพูดเขาหน้าตาดีอ่ะหมายความว่า หมายความว่าถ้าเราเอาหน้าตามาใช้เป็นตัววัด ใช่ไหมคะมันก็ไม่ต่างกับตอนที่เขาก็พูดว่าผู้หญิง 3-5 มันไม่สวยแล้วใช่ไหมคะไม่น่าเอาแล้วอย่างเงี้ยถ้าเป็นเขาเขาไม่เอาอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เหมือนกันคือว่าถ้าเราไปขุดแล้วไปเจอรูปแล้วถ้าเกิดว่าสมมติเขาเป็นอีกแบบนึงไม่ได้เป็นอย่างที่เขาแบบว่าอยากจะดูเบ้าหน้าจังเลยว่ายังไงแต่ว่าเกิดว่าเขาเป็นคนหน้าตาดีสำหรับเราละค่ะเราจะพูดอะไรหรือเราก็อาจจะพูดอีกแบบนึงว่าหน้าตาดีไม่น่าจะพูดอะไรแบบนี้เลยคือไม่รู้ค่ะแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือว่ามันไม่เกี่ยวโยงกันหมายความว่ามันก็ไม่จำเป็นจะต้องไปรู้ว่าแล้วเขาหน้าตายังไงอ่ะเขาเป็นยังไงอ่ะเขาถึงกล้าพูดอะไรแบบนี้ไม่ว่าเขาจะหน้าตายังไงเขาพูดอย่างนี้ไม่ได
4: ้ค่ะ
5: พอไอ้มันมีแค่นั้นเลยงั้นการตอบโต้ของเราอ่ะก็คือต้องตอบโต้ในเชิงว่าคุณมาทำให้คุณการลดทอนคุณค่าของคุณอะของคนอื่นอะมันทำไม่ได้อะค่ะแค่นั้นเองแล้วเราก็อาจจะบอกว่าทำไม่ได้เพราะอะไร
4: ค่ะ
5: เพราะมันมาทำให้เกิดผลกระทบอะไรเพราะมันมาผลิตซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: ค่ะพี่จ๋าเดี๋ยวนี้มันจะมีพวกคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ชอบเอาคอนเทนต์แบบสร้างความเกลียดชังหรือมีการไปบูลลี่คนนั้นคนนี้เพื่อทำให้สังคมเนี่ยเกิดการถกเถียงแล้วมันก็ไปสร้างยอดวิวให้เขาไปสร้างรายได้ให้กับเขาคืออันเนี้ยพี่จ๋ามองว่าสังคมเนี่ยควรจะได้เรียนรู้อะไรจากคอนเทนต์แบบนี้ไหมคะ
5: คือจริงๆพี่ว่ามันก็เป็นความคือการที่โซเชียลมีเดียมันรายวันอ่ะเนาะมันมีเยอะมากอะค่ะแล้วก็บางทีการไปเสพความดราม่าในแง่ที่ว่าพูดไม่ดีออกไปอ่ะพูดเหยียดคนอื่นออกไปอ่ะมันคือการเรียกยอดวิวอ่ะพี่ว่าอันดับแรกเราต้องตั้งคำถามก่อนว่าคนนี้หรือสื่อที่มาจากช่องทางนี้พอดคาสต์ช่องนี้รายการนี้อย่างเงี้ยค่ะเราควรจะยังเสพต่อไปไหมไง
4: ค่ะ
5: คือเราคือบางทีเราไปอิกนอร์คนใช่ไหมคะไปตอบโต้คนแล้วก็ใช้วิธีการเดียวกับเขาแต่สิ่งที่มันจะต้องแบบทำมากกว่านั้นก็คือการไปเห็นว่าอ๋อมันเพราะเขามีพื้นที่เพราะเขามีพื้นที่สื่อเพราะการพูดไม่ดีของเขาอะคนมาด่าเขาจริงแต่เขาได้เอนเกจอ่ะ
4: ใช่
5: แล้วก็แปลว่าเขาก็ยังมีพื้นที
4: ่ค่ะ
5: งั้นจริงๆเราด่าเพื่อปิดช่องทางการไม่ให้เขาทำแบบนี้หรือเราด่าเพื่อที่จะทำให้เขาก็ยังมีพื้นที่ค่ะพี่คิดว่าเราอาจจะต้องคิดให้มันลึกซึ้งหรือมองให้มันลึกซึ้งว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของการตอบโต้ด้วยการ ว่ากันไปกันมาแต่เป็นการตั้งคำถามกับคนทำสื่อหรือคนทำคอนเทนต์ว่ามาตรฐานนะเนาะที่คุณต้องมีอ่ะต้องรับผิดชอบอะค่ะกับสังคมอะในการสื่อสารของคุณนะคะคืออะไร
4: แล้วยังถามพี่จ๋าต่อเลยว่าถ้าในมุมของพี่จ๋าถ้าเราจะไม่ช่วยเขาไปเพิ่มแสงให้เขาให้เขาได้มีพื้นที่ให้มี engage หรือว่าได้มีรายได้เพิ่มขึ้นเราควรจะตั้งคำถามกลับเขาไปยังไงบ้างคะ
5: คือในกรณีนี้ค่ะเราก็คงต้องถามว่าถ้าในฐานะคนทำคอนเทนต์อะเนาะคนทำคนผลิตคอนเทนต์แล้วบอกว่าสอนเรื่องความสัมพันธ์ใช่ไหมคะอันนึงที่ต้องตั้งคำถามเลยว่าการใช้คำพูดในลักษณะเหยียดคนอื่นแบบนี้ค่ะมันถือว่าไม่รับผิดชอบทางสังคมแล้วถ้าคุณจะทำคอนเทนต์ต่อค่ะคุณจะแสดงความรับผิดชอบต่อเรื่องนี้ค่ะอย่างไรเราคิดว่าอันที่หนึ่งนะคะอันถัดมาคือพี่ว่าจริงๆในแง่ของการสื่อสารนะคะหรือโซเชียลมีเดียหรือคนเสพสื่อค่ะมันก็คงจะต้องดูว่าเราเคยเหมือนเราเคยเซ็นเซอร์ที่จะไม่ยอมรับซึ่งอาจจะมีอยู่ตอนนี้เรื่องเพศเรื่องเซ็กซ์ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เราอาจจะต้องพัฒนามาตรฐานมาเซ็นเซอร์คำพูดหรือการสื่อสารที่เป็นการเหยียดหรือไปลดทอนคุณค่าคนอื่นไปบูลลี่คนอื่นมากขึ้นซึ่งอันนี้น่าสนใจนะคะเพราะว่าบางทีเราก็ไม่ค่อยได้สนใจเพราะเราคิดว่ามันก็เป็นอิสระที่คนจะแสดงความคิดเห็นเรามองว่ามันคือเสรีภาพแต่ในความเป็นจริงก็คือว่าเสรีภาพมันมีขอบเขตเสรีภาพมันต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยคุณรับผิดชอบไวไหมอะถ้าเกิดว่าคนที่ได้ยินเมสเซจจากคุณอะแล้วเขามากดดันตัวเองมารู้สึกว่าว่ะก็ไม่สวยจริงก็แล้วยังไงดีแล้วเดี๋ยวแฟนจะเลิกกับเราไหมเราจะไปสมัครงานจะมีคนรับไหมเนี่ยอายุเกินแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันกลายเป็นว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันมีผลกระทบกับคนนะคะโดยที่คุณก็พูดไปเรื่อยของคุณแต่ว่ามันกลายเป็นใครบางคนรับเมสเซจนั้นมาแล้วก็มีผลกระทบหรือเอามันมากดดันตัวเองบางคนอาจจะถึงขั้นอยากจะไปเสริมความงามใช่ไหมคะหรือไปทำสัญญากรรมซึ่งเราคิดว่าอันนี้เป็นการตัดสินใจของแต่ละคนเลยนะคะถ้ารู้สึกว่าอยากทำเพราะมันเป็นการตัดสินใจของตัวเองค่ะแต่ถ้ามันเปลี่ยนล่ะมันเบี่ยงประเด็นไปว่าที่อยากทำเพราะว่าเนี่ยว่าทำที่มันพยายามสร้างว่ามันต้องสวยอะค่ะมันแปลว่าอะไรเขามีต้นทุนนะเขาต้องใช้เงินเขาต้องใช้เวลาเขาต้องเดินทางไปเขาต้องจัดการตัวเอง
4: ค
5: ุณรับผิดชอบกับสิ่งนี้ไวไหมนั่นคือสิ่งที่มันสำคัญมากอะค่ะ
4: พี่จ๋าขยายความได้ไหมอย่างเมื่อกี้พี่จ๋ายกตัวอย่างนี้ว่าน่าสนใจมากว่าสมมุติว่าถ้าเรารู้สึกถึงคอนเทนต์เหล่านั้นจริงๆเราเป็นผู้หญิงเรารู้สึกว่าจริงด้วยพออายุ35เริ่มแก่เริ่มเหี่ยวเริ่มอะไรแล้วเนี่ยโอกาสในสังคมหรือว่าการที่คนข้างนอกมองเราอาจจะมองเราไม่ดีเราเริ่มผมงอกแล้วอย่างเงี้ยผู้หญิงเรามีต้นทุนหรือความยากลำบากอะไรอื่นๆอีกบ้างกับการที่สังคมมีความรู้สึกกับแบบนี้กับคนอายุมากๆโดยเฉพาะที่เป็นผู้หญิงด้วยอะค่ะ
5: คือมันเหมือนกับอายุและเพศอะมันสำคัญนะคะคืออย่างแน่นอนอะอย่างเพศหญิงอะค่ะหรือความบทบาททั้งเพศที่ความเป็นผู้หญิงอะมันก็จะถูกสังคมให้แบกรับบางอย่างอยู่แล้วในฐานะว่าจะต้องแบบไม่หย่อนคล้อยอะจะต้องแบบดูแลตัวเองดีๆคือมันคือจริงๆก็มองเราในฐานะคือต่อให้อินฟลูคนนี้ค่ะเขาไม่พูดอันนี้ค่ะแต่ว่าในความเป็นจริงอ่ะสังคมมันก็มีกลิ่นอายของการที่พูดถึงบิวตี้สแตนดาร์ดอยู่แล้วใช่ไหมคะซึ่งเราคิดว่าผู้หญิงตั้งแต่เด็กจนโตมาเราก็รู้ค่ะว่าสังคมมีอันนี้แต่ตอนนี้ณวันนี้สังคมยุคใหม่อาจจะไม่ได้เราไม่ได้สนใจเพราะเรารู้สึกว่ามันคือคุณค่าความเป็นคนอ่ะมันไม่ได้หายไปตามวัยใช่ไหมคะหรืออะไรพวกนี้ค่ะซึ่งเราคิดว่าเรื่องนี้มันยังต้องกลับมาค่ะแต่ถ้าคนที่รู้สึกว่ายังผูกติดอ่ะมันก็คงมีนะผูกติดกับความว่ามันต้องแบบสวยอ่ะสวยเท่ากับมันคือคุณค่าของเขาอะค่ะหรือสวยมันเท่ากับเพิ่มโอกาสของเขาอะมันก็ไม่ผิดอะไรอะค่ะซึ่งพี่คิดว่าถ้าผู้หญิงเขายังบางหลายคนนะคะที่เขาอาจจะยังผูกอยู่กับเรื่องนี้มันแย่มากสำหรับเขานะมันหมายความว่าเขาก็จะต้องเขายิ่งจะเหมือนกับยิ่งตอกย้ำว่ามันจริงอ่ะ
4: มันจะต้องเขาจะต้องดูแลตัวเองตลอดเวลาให้สวยตลอดเวลาเพื่อให้ได้รับการยอมรับในความเป็นตัวตนของเขาใช่ไหมพี่จ๋า
5: ใช่ค่ะ
4: คือมันทำให้หนึ่งนึกถึงคำนี้ค่ะว่าโลกเนี้ยมักใจดีกับคนหน้าตาดีมันมีคำนี้อยู่อ่ะมันเลยทำใ แล้วมันก็เหมือนกับว่าพอหน้าตาดีปุ๊บเนี่ยคนจะมองเราดีคนจะรู้สึกดีกับเราคนจะเอ็นดูเราคนจะให้โอกาสเรามันคือความจริงในสังคมนะพี่จ๋า
5: คือสังคมไทยก็อาจจะยังให้คุณค่าอะไรแบบนั้นอยู่เนาะแล้วเรารู้สึกว่าเราปลอดภัยกว่าถ้าเราแบบหน้าตาน่ารักอ่ะหน้าตาดีอ่ะใช่ไหมคะคือเราไม่ได้มองทะลุไปที่แบบตัวตนอ่ะเนาะหรือความสามารถของคนนะคะเท่าไหร่ซึ่งพี่คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรายังคงต้องแบบว่าทำงานว่าจริงๆเราให้คุณค่าคนกับอะไรกันแน่ใช่ไหมคะคุณไม่เป็นไรเลยถ้าคุณจะชอบคนสวยอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติเลยแต่อย่างที่ว่าต้องไม่ให้ความสวยนั้นนะคะมาสร้างเป็นมาตรฐานว่าเนี่ยมันเป็นเส้นมาตรฐานว่ามันต้องอยู่ในเส้นนี้เท่านั้นถึงจะได้การยอมรับมันกดดันนะ
4: ค่ะพี่จ๋าแต่ว่าอีกด้านนึงเนี่ยย้อนกลับไปที่โค้ชคนนี้หน่อยก็แล้วกันนะคะคือพี่จ๋ามองว่าอันเนี้ยเป็นแค่คอนเทนต์ที่เขาต้องการจะสร้าง engagement หรือจริงๆมันคือทัศนคติส่วนตัวของเขาและที่สำคัญอีกอันก็คือว่าคนตามเขาเยอะเหมือนกันนะแปลว่าคนที่ตามเขาก็มีทัศนคติเหมือนกันไหมคะ
5: อันนี้ก็เป็นสิ่งที่พี่ก็คิดเหมือนกันค่ะว่าใครคนที่จะพูดแบบนี้ได้ตอนหลังมันมีเรื่อง20-25โง่ด้วยนะ
4: ใช่
5: มั้ยคะก็คือว่าลึกๆแล้วมันคือการสร้าง engagement หรือจริงๆแล้วว่าเขามีมุมมองแบบนี้จริงๆซึ่งอันนี้ก็น่ากลัวนะคะหมายความว่าคือต่อให้ถ้ามันเป็นของเขาเองอ่ะมันก็ให้เห็นว่าจริงๆทั้งเขาหรือคนที่ติดตามเขาก็อาจจะมีแนวโน้มแล้วกันนะเรายังไม่ได้สรุปนะว่าเขาจะมีทัศนคติหรือมุมมองแบบนี้แต่ว่ามันก็แสดงให้เห็นแนวโน้มแล้วเราก็มีความกังวลว่าแล้วคอนเทนต์แบบลักษณะเนี้ยมันก็อาจจะถูกผลิตมาเรื่อยๆแล้วเราไม่รู้ว่าในชีวิตจริงอะค่ะแง่มุมที่เขาไปสื่อสารกับคนอื่นคุยกับคนอื่นหรือสร้างความสัมพันธ์หรือเขาอาจจะทำงานส่วนอื่นเนี้ยค่ะมันถ้ามันยังคงมีทัศนคติแบบนี้แล้วมันกระจายออกไปอะไม่ว่าช่องทางไหนอะค่ะสำหรับเราก็รู้สึกว่ามันก็คือการผลิตซ้ำการเหยียดเหมือนเดิมแล้วถ้ายิ่งมันเป็นทัศนคติของเขาเองด้วยมันก็น่าจะต้องตั้งคำถามว่าเขาก็ต้องตั้งคำถามกับตัวเองนะว่าไอ้สิ่งที่พูดออกไปอะค่ะมันจะสร้างผลกระทบอะไรกับคนเนาะอันนี้แบบแรกนะคะแต่ถ้าแบบว่าไม่ได้คิดอย่างนี
4: ้
5: เรียกทำคอนเทนต์เพื่อที่จะเรียก engagement เฉยๆนะพี่ว่านี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะเพราะว่ามันกำลังจะพูดว่าคุณก็อยากจะสร้างชื่อเสียงแล้วก็รายได้แล้วก็ทำให้คุณติดตามคนด้วยดราม่าแล้วมันก็เป็นดราม่าที่ไม่สร้างสรรค์ไง
4: ค่ะ
5: งั้นการที่เราผลิตคอนเทนต์ที่ไม่สร้างสรรค์ออกมามันก็ไม่น่าจะเป็นคอนเทนต์ที่ดีนะคะ
4: ค่ะ
5: แล้วเราก็น่าจะต้องไม่เสพอะคอนเทนต์ที่เลือกจะใช้มุกนี้อะเนาะหรือเนื้อหาที่มันไม่ได้ตลกแล้วมันก็ทำให้มันทำให้ใครบางคนถูกมองอีกอย่างนึงด้วยการพูดจาแบบนี้ของคุณอย่างเงี้ยค่ะ
4: ค่ะค่ะจริงๆสังคมควรจะแบนคอนเทนต์แบบนี้นะคะแต่กลายเป็นว่าเราอยากจะด่าเราก็ไปแชร์พอเราแชร์ปุ๊บเขาก็ได้ยอดเพิ่มขึ้นมาอีกเนี่ย
5: หรือพี่คิดว่าคนอาจจะไม่รู้ว่าต้องทำยังไง
4: หรือเปล่า
5: คือคนอาจจะไม่รู้ว่าต้องทำยังไงก็ด่าสิถูกแล้วเขาจะได้รู้ว่ามีคนไม่เห็นด้วย
4: แต่เขาชอบนะพี่จ๋าเพราะว่าพอมีคนด่าเขาเขาบอกว่าด่ามาอีกเขาอยากได้คำด่าเพราะเขารู้ว่าถ้าคนยิ่งด่ายิ่งแชร์มากๆน
5: ะ
4: เขาจะได้รายได้เพิ่มมาก
5: ใช่อันนี้มันคือความวังวนของผลประโยชน์แล้วนะคะหมายความว่าคุณเอาการบูลลี่หรือการเหยียดใครบางคนนะ
4: คะ
5: มาสู่วงจรของการสร้างรายได้หรือผลประโยชน์อันนี้ยิ่งไปใหญ่เลยนะคะว่ามันนอกจากมันไม่สร้างสรรค์แล้วอะค่ะการไปคิดถึงผลประโยชน์ส่วนตัวโดยการไปทำร้ายคนอื่นไปทำร้ายศักดิ์ศรีคนอื่นไปลดทอนคนค่าคนอื่นเนี่ยมันเลวร้ายสำหรับเรานะคะ
4: ค่ะพี่จ๋าคนที่เขาได้รับผลกระทบจากคอนเทนต์ลักษณะแบบนี้หรือการถูกปฏิบัติต่อสังคมแบบนี้ถูกทำร้ายถูกทำลายจากการถูกเลือกปฏิบัติด้วยเรื่องเพศด้วยเรื่องอายุด้วยเรื่องความสวยความไม่สวยเนี่ยมันมีผลกระทบทางด้านจิตใจของเขามากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างแล้วมันกระทบกับในมุมของระบบสาธารณสุขยังไงบ้างไหมคะ
5: คือแน่นอนอยู่แล้วค่ะว่าถ้าคนรับเนาะรับสิ่งนี้รับการสื่อสารชิ้นนี้เข้ามาในตัวเองแล้วมันไหลลงมาทำให้รู้สึกว่าเราเป็นเช่นนั้นหรือเราต้องระวังตัวเองมากขึ้นว่าจะเป็นเช่นนั้นว่าจะแก่แล้วว่าจะมีคนที่ไม่โอเคแล้วไม่สวยแล้วอย่างเงี้ยค่ะ มันมีผลต่อสุขภาพจิตแน่นอนนะคะในแง่ที่ว่าแล้วจะต้องพยายามน่ะจะต้องเปลี่ยนแปลงอ่ะจะต้องหาหรือถ้าไม่ได้มีต้นทุนพอที่จะเปลี่ยนแปลงก็อาจจะต้องกดดันตัวเองเนาะรู้สึกเครียดแล้วก็อาจจะถึงขั้นบางคนอาจจะไม่กล้าที่จะออกไปสมัครงานสมมตินะคะมีผลแบบนั้นเนาะคือมองเผินๆเหมือนเป็นเรื่องความสัมพันธ์ใช่ไหม
6: ค
5: อนเทนต์เขาอะค่ะแต่ในความเป็นจริงก็คือมันอาจจะนำไปสู่การที่ใครบางคนตัดสินใจทำหรือไม่ทำบางอย่างในชีวิตได้เลยนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าคนวัย 35 อาจจะรู้สึกว่าไม่ไปสมัครงานแล้วเน
6: า
5: ะเพราะว่าฉันแก่เกินไปฉันจะเขาจะรับไหมจะไหวไหมในขณะที่อาจจะมีบางที่ทำงานซึ่งตอนนี้ก็มีอยู่นะคะที่บอกเลยว่าไม่รับคนที่อายุเกิน 35ใช่ไหมคะถ้าเราจะเห็นเห็นที่ทำงานหลายที่เขาก็จะเลือกเรื่องอายุซึ่งสำหรับพี่เนี่ยเราก็รณรงค์เรื่องนี้เหมือนกันว่าคุณต้องมองทะลุไปที่ตัวตนความสามารถทักษะที่คุณต้องการมากกว่ามองเรื่องอายุบุคลิกความสวยใช่ไหมคะอะไรพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำรณรงค์กันอยู่เนาะแต่คราวนี้ถามว่าอ่ะมีผลกระทบแน่นอนทางจิตใจทางเรื่องของ mental health ใช่ไหมคะแล้วก็พี่ก็อย่างที่บอกไปว่ามันก็อาจจะนำไปสู่การที่เขาไม่ได้อยากจะไปทำงานหรือไปสร้างโอกาสใหม่ๆให้ตัวเองด้วยเพราะว่ามีความกังวลแบบที่ว่าค่ะถ้าในแง่ของบริการสาธารณสุขอ่ะพี่คิดว่าถ้าเรามองเรื่องนี้เป็นเรื่องสุขภาวะ
6: ค่ะ
5: มันจบตั้งแต่ที่รู้สึกว่าคอนเทนต์นี้มันมาก้าวล่วงและทำให้เรา
6: ดูไร้คุณค่าไปเลย
5: ทำให้เรา
6: พออายุ35ขึ้นไปอายุ40แล้วโอ
5: ้
6: โหฉันดูแบบแย่จังเลยไม่มีใครอยากได้อะไรอย่างเง
5: ี้
6: ย
5: ใช่ค่ะแล้วมันก็ไม่ง่ายสำหรับบางคนนะคือคนอื่นอาจจะรู้สึกว่าขนาดนั้นเลยเหรออย่างเงี้ยนะคะแต่พี่จ๋ากำลังจะบอกว่ามันก็มีจริงกับคนที่ก็อาจจะมองตัวเองแบบนั้นอยู่แล้วด้วยเนาะหมายถึงว่าอาจจะไม่ได้มีความมั่นใจในตัวเองและยิ่งพอมันมีคอนเทนต์หรือมันมีการสื่อสารในลักษณะนี้ค่ะมันก็ยิ่งอาจจะทำให้ความมั่นใจนั้นน้อยไปอีกอะค่ะงั้นการที่จะไปสู่อะไรในสังคมหรือไปเพิ่มโอกาสอะไรให้ตัวเองก็อาจจะน้อยลงเนาะส่วนการเลือกปฏิบัติอะค่ะในแง่มุมของบริการสุขภาพอะคนก็ไม่ได้อยากไปโรงพยาบาลอยู่แล้วเนาะใช่ไหมคะคือมันมีผลต่อการที่จะเข้าไปสู่บริการไปสู่อะไรอยู่แล้วค่ะ
6: ค่ะพี่จ๋าถ้าเรามองสองมุมเนาะมุมของคอนเทนต์นี้ซึ่งหมายว่ามันเกี่ยวข้องกับงานที่ Movebeat กำลังทำมากแล้วก็แต่อีกมุมหนึ่งก็คือมุมของสังคมที่ไปถล่มไปแปลว่าเขาก็ตระหนักรู้ในเรื่องนี้มันก็แปลว่าเอ๊ะงานที่ Movebeat ทำเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วไหมเราก็น่าจะไม่ต้องแบบขับเคลื่อนอะไรต่อไหมเพราะว่าสังคมตระหนักรู้เรื่องนี้แล้วจริงๆถ้ามองในงานที่ Movebeat ทำเนี่ยมันจะมีผลอะไรยังไงบ้างกับปรากฏการณ์นี้คะพี่จ๋า
5: ถ้ามองเรื่องนี้เหมือนคนลุกคือมาด้วยกันมันเราเป็นพวกเดียวกันเราลุกขึ้นมาบอกว่าไม่เห็นด้วยทำไมคุณถึงมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในความเป็นจริงอคติมันเปลี่ยนรูปไปเรื่อย
6: ๆค่ะ
5: นี่สำคัญนะคะอคติเป็นรูปไปเรื่อยๆคือว่าโอเคอันนี้เป็นเรื่องร่วมเรื่องไม่ควรจะเหยียดผู้หญิงใช่ไหมคะไม่ควรจะเหยียดเรื่องความเป็นเพศความวัยใช่ไหมคะแต่ในความเป็นจริงถ้าเราลองผูกเรื่องนี้กับอัตลักษณ์อื่นๆซึ่งเป็นสิ่งที่สังคมอาจจะไม่ได้ยอมรับประหายกตัวอย่างเช่นผู้หญิง35กับความเป็นเซ็กเวิร์กเกอร
6: ์
5: ผู้หญิง35กับความเป็นแรงงานข้ามชาติผู้หญิง35กับความพิการผู้หญิง35กับความเป็นLGBT และเพศเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะคือแปลว่ามันอาจจะยังคงผูกติดความอคติอะค่ะอาจจะผูกติดอคติเข้ากับความทับซ้อนอื่นอีกแปลว่าการทำงานเรื่องอคติมันไม่จบหรอกค่ะมันแค่เปลี่ยนรูปไปแต่ว่าณวันนี้คนก็อาจจะรู้สึกว่าแต่ว่าความเป็นเพศที่มองผู้หญิงเป็นวัตถุกับความอายุว่า35คือแก่แล้วหมดคุณค่าหมดประสิทธิภาพแล้วอ่ะแปลว่าเราทำงานเรื่องนี้ได้ในเบื้องต้นเราไม่ได้ต้องเริ่มเรื่องนี้จากศูนย์ละแต่ไม่ได้แปลว่าเรื่องอื่นๆมันจะหายไปด้วยเพราะว่าอคติต่อเรื่องอื่นในสังคมยังมีอยู่อีกเยอะมาก
6: ค่ะค่ะอย่างMovebeatทำงานเรื่องผันแปรเรื่องกฎหมายเรื่องการเลือกปฏิบัติตรงเนี้ยมันจะทำให้เราผลักดันต่อในเรื่องนี้ยังไงบ้างไหมคะ
5: จริงๆก็ถือว่ามันบางทีการมีกระแสแบบนี้ค่ะมันก็ทำให้เราเห็นเหมือนกันนะคะว่าสังคมเดินทางมาไกลแค่ไหนในเรื่องของการที่จะไม่ไปลดทอนคุณค่าคนอื่นนะคะก็ในหลายๆกระแสค่ะที่ผ่านมามันก็มีนะคะที่มันมีการแบบมี มีการสื่อสารแบบดราม่าแล้วมีคนก็ไปตอบโต้นะคะซึ่งแต่พี่คิดว่าอย่างที่เหมือนเราคุยกันตอนแรกว่าแต่ว่าการตอบโต้นั้นอ่ะมันก็ต้องเป็นการตอบโต้แบบที่ยังคงไม่ใช้วิธีการเดียวกันเนี่ยอันนี้คิดว่านี่คืองานของมูฟดีว่าคุณจะโต้แบบไหนแบบที่ยังคงแบบว่าเรายังคงเคารพในความเห็นของคุณแต่เรากำลังวิจารณ์สิ่งที่คุณพูดว่ามันไปลดทอนหรือสร้างผลกระทบคนอื่นยังไงนี้ก็เป็นสิ่งที่มูฟดียังคงต้องทำต่อแล้วก็สื่อสารต่อไปอะค่ะส่วนเรื่องกฎหมายต่อให้มุมมองหรือทัศนะในสังคมอะค่ะมันดีขึ้นแต่อย่างที่พี่บอกว่าอคติมันเปลี่ยนรูปไปเรื่อยๆการทำงานทางสังคมก็ยังคงมีแล้วมันก็คนละเรื่องกันกับเรื่องของกฎหมายขจัดการเลือกปฏิบัติที่บอกว่าคนละเรื่องกันก็คือว่าการทำงานเพื่อสร้างความเข้าใจยังคงทำงานต่อนะคะเพื่อให้คนได้เช็คทัศนะของตัวเองแต่ว่าแล้วถ้ามีการเลือกปฏิบัติเกิดขึ้นไม่ได้แปลว่าไม่มีอคติจะทำให้คือมันอาจจะไปลดการเลือกปฏิบัติได้ค่ะแต่ในขณะเดียวกันอย่างที่พี่บอกว่าอคติมีหลายรูปแบบมากอคติต่อความเป็นเพศต่อความเป็นเชื้อชาติเป็นสัญชาติบางอย่างใช่ไหมคะต่อการติดเชื้อ HIV ต่อการใช้สารเสพติดต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีอยู่เต็มไปหมดซึ่งคนเหล่านั้นก็ยังคงถูกเลือกปฏิบัติอยู่ถูกปฏิเสธไม่ให้ทำงานถูกปฏิเสธที่จะให้สวัสดิการบางอย่างถูกปฏิเสธผ่านกฎหมายนโยบายบางฉบับที่มันมีอยู่เยอะแยะไปหมดเขาจะไปหาใครอะคะหมายถึงว่าจะให้มาพูดบนคอนเทนต์แล้วจะทำให้เขาได้รับการคุ้มครองหรือเปล่าซึ่งมันก็คงไม่ใช่เนาะในทางโซเชียลเราปะทะกันเชิงแบบมุมมองทัศน
7: ะ
5: แต่ว่าในทางเป็นจริงที่คนยังคงถูกเลือกปฏิบัติอยู่มันต้องมีกฎหมายในการที่จะปกป้องคุ้มครองช่วยเหลือเยียวยาและให้คนเลือกปฏิบัติรับผิดชอบ
7: ค่ะคือหนีว่าประเด็นเนี้ยคอนเทนต์อันเนี้ยมันเป็นความรู้สึกร่วมเนาะพี่จ๋ามันเลยเกิดปรากฏการณ์นี้เพราะว่าเขาพูดรวมถึงผู้หญิงวัย35+โอ้ซึ่งประเทศไทยผู้หญิงวัย35+เยอะมากแล้วพอเขาไปพูดเหยียดแบบนี้เนี่ยความรู้สึกร่วมมันเลยเกิดขึ้นแต่ในความเป็นจริงในสังคมมันยังมีคนกลุ่มเล็กๆอีกมากมายที่ถูกเลือกปฏิบัติโดยที่เราอาจจะนึกไม่ถึงหรือเราอาจจะมีอคติกับเขาโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้เช่นเดียวกันทีนี้พี่จ๋าในชีวิตจริงเราจะทำยังไงไม่ให้การเหยียดแบบนี้เนี่ยกลายเป็นเรื่องปกติในสังคมคะ
5: คือเราต้องไม่ทำให้มันเป็นเรื่องธรรมดาไม่ทำให้เป็นเรื่องปกติไม่ทำให้มันเกิดขึ้นได้ซึ่งจริงๆอะค่ะในชีวิตส่วนตัวของแต่ละคนอะเราสามารถที่จะแอคชั่นได้ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์นี้นะคะคือที่สำคัญคือเราต้องไม่เป็นคนทำเองด้วยอันที่หนึ่งก่อนนะในอันนี้สำคัญมากนะคะอันถัดมาเมื่อเราอยู่ในสถานการณ์นั้นอยู่ในการคุยการสื่อสารในที่ทำงานหรือว่าในชีวิตส่วนตัวของเราเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะเบรกหรือที่จะบอกได้อะค่ะว่าเฮ้ยแบบนี้มันดูมันคนละเรื่องกันแล้วนะมันเป็นการไปรู้สึกไปเหยียดหรือไปให้คุณค่าคนอื่นลดลงนะเนี่ยไม่เคารพเขาเลยนะอย่างเงี้ยค่ะคือเราคิดว่าสังคมอ่ะมันน่าจะอยู่ได้ด้วยการบอกแบบเป็นมิตรอะค่ะไม่ได้ต้องด่านะ
7: ค่ะ
5: แต่บอกว่าแบบเนี้ยมันไม่ใช่เราคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ทำได้แล้วตัวเองคิดว่ามันควรใช้ได้กับทุกกลุ่มไม่เฉพาะผู้หญิงเรื่องนี้นะมันควรจะใช้ได้กับทุกเรื่องที่เราจะบอกว่ารวมถึงเตือนตัวเองด้วยเนาะว่าตอนนี้เราคิดอะไรเราเส้นของเรามันไปสร้างว่าทำใหม่ที่มันแบบว่าสร้างให้ว่าทำเหยียดยังคงอยู่หรือเปล่าเราสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ตลอดเวลาค่ะมันสามารถแอคชั่นได้เลยอันนี้ถ้าในแง่ชีวิตส่วนตัวแต่ว่าถ้าในโลกโซเชียลคือในโลกโซเชียลเนี่ยสำหรับพี่รู้สึกว่ามันมีความมาเร็วไปเร็ว
7: ค่ะ
5: เนาะเป็นกระแสวันนี้พรุ่งนี้หายไปอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วพี่คิดว่าบางคนอ่ะคนทำคอนเทนต์บางคนอ่ะเขาก็ต้องการเลี้ยงกระแสเนาะเขาก็เลยพุ่งโผล่อันใหม่ขึ้นมาอีกแล้วก็ใช้ความดราม่าหรือการด่าค่ะเป็นตัวหล่อเลี้ยงซึ่งเราก็จะต้องทันนะนะต้องบอกตัวเองว่าเราเลือกได้นะ
7: ที่จะเสพหรือไม่เสพ
5: ถูกต้องค่ะที่เราจะเสพหรือไม่เสพแล้วก็ถ้าเราอยากจะตอบโต้ก็ตอบโต้ให้เห็นว่าวิธีการของคุณมันไม่รับผิดชอบต่อสังคมยังไงในฐานะคนผลิตคอนเทนต์แล้วถ้าในฐานะคนคนหนึ่งคุณก็ไม่มีสิทธิ์มาเหยียดใครด้วย
7: คือ
5: คิดว่าเนี่ยคือสิ่งที่เราสามารถที่จะเลือกได้กับอีกอันนึงคือว่าเจ้าของช่องทางนั้นไม่ว่าจะเป็นช่องหรือรายการนั้นพี่คิดว่า คุณลอยตัวไม่ได้นะเรื่องเนี้ย
7: คุณต้องร่วมรับผิดชอบ
5: ร่วมรับผิดชอบคุณจะมาบอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ซึ่งอันนี้ไม่ใช่แค่คอนเทนต์นี้นะ
7: คะ
5: มันคือการร่วมรับผิดชอบเพราะว่าคุณก็ต้องรู้ว่าอะไรมันจะออกสู่สังคม
7: วันนี้ขอบคุณพี่จ๋าค่ะจารุณีสิริพันธ์นะคะผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อสิทธิความหลากหลายหรือว่าแฟร์แล้วก็เป็นกองอำนวยการเครือข่ายประชาชนขจัดการเลือกปฏิบัติหรือ Move Beat นะคะขอบคุณนะคะพี่จ๋า
5: ค
7: ่
5: ะ
7: ขอบคุณค่ะวันนี้หมดเวลาของนับเราทุกคนแล้วนะคะวันนี้กับพี่จ๋าลาไปก่อนเจอกันใหม่ใน EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
5: สว
7: ั
5: สดีค่ะ
3: เพราะความงดงามของสังคมเกิดจากผู้คนที่หลากหลายมาร่วมกันสร้างสังคมของเราให้น่าอยู่กับรายการนับเราด้วยคนผลิตโดยกลุ่มคนตัวดีสนับสนุนโดยสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:23 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังไมค์เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
3: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
2: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
4: FM สายสุดสะดุดใจคุณ

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: สวัสดีครับ
1: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อียังก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โพโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ084435 5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและฟื้นฟูหลังน้ำลดและเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบภัยเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569กองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดิอาระเบียอ้างว่าได้ทำลายเป้าหมายทางทหารของกลุ่มกบฏฮูตีมากกว่า100จุดในหลายพื้นที่ของเยเมนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและฟื้นฟูหลังน้ำลดและเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบภัยเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็ว
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าสถานการณ์น้ำท่วมระลอกแรกในพื้นที่หลักส่วนใหญ่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเหลือบางพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านภูมิประเทศและระดับพื้นดินซึ่งต้องเร่งแก้ไขปัญหาเป็นการเฉพาะโดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังระบายน้ำได้ไม่เต็มที่พร้อมเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดทั้งการนำประชาชนกลับเข้าสู่ที่พักอาศัยการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะครั้งใหญ่รวมถึงเฝ้าระวังโรคระบาดและปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นหลังน้ำท่วมพร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมทางด้านการแพทย์การดูแลประชาชนการฟื้นฟูสาธารณูปโภคเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยมีระบบน้ำประปาไฟฟ้าและเส้นทางคมนาคมที่พร้อมใช้งานนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าสิ่งสำคัญในระยะต่อไปคือการเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่และบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพโดยทุกหน่วยงานต้องบูรณาการข้อมูลและประสานงานอย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทันทีเมื่อกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับรายงานจากจังหวัดจึงขอให้จังหวัดที่มีประชาชนเข้าเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือเร่งสำรวจและส่งรายชื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วที่สุด
3: เราต้องมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนต้องกลับบ้านอย่างปลอดภัยจัดการพวกขยะระบบน้ำไฟเส้นทางสาธารณูปโภคได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาด้วยความรวดเร็วขณะนี้เราก็ได้มีการปฏิบัติที่ชัดเจนแล้วว่าเราจะเร่งดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนโดยทันทีที่ทางปป.ได้รับรายงานเข้ามาจากจังหวัดก็ขอให้ทางจังหวัดที่ผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยานะครับได้ทำการเร่งสำรวจและส่งรายชื่อมายังปป.ให้เร็วที่สุดด้วย
2: สำหรับพื้นที่ภาคใต้ยังคงเฝ้าระวังฝนตกหนักในระยะนี้โดยนายกรัฐมนตรีได้เรียกประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเพื่อหารือและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแผนเปอร์เซ็นต์เหตุพร้อมรับฟังการเตรียมความพร้อมและแนวทางรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะในช่วงฤดูน้ำหลากในอีก 2-3 เดือนข้างหน้าเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถประสานงานและรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพชวิสาปทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยติดตามโครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งในจังหวัดสุโขทัยพิจิตรและพิษณุโลก
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มต่ำณจุดก่อสร้างโครงการพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งปากพระและจุดก่อสร้างโครงการคลองพันน้ำฝั่งตะวันตกเมืองสุโขทัยโดยนายสุริยะกล่าวว่าการบริหารจัดการน้ำในจังหวัดสุโขทัยจำเป็นต้องพัฒนาควบคู่กับการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยรวมถึงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำการหน่วงน้ำเพื่อทำการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและลดผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรและชุมชนขณะนี้กรมชลประทานอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินการโครงการพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งปากพระที่จะสามารถเพิ่มความจุเก็บกักน้ำได้ถึง92ล้านลูกบาศก์เมตรพื้นที่รับประโยชน์กว่า 46,000 ไร่ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยพิจิตรและพิษณุโลกส่วนโครงการคลองผันน้ำฝั่งตะวันตกเมืองสุโขทัยหรือคลองบายพาสครอบคลุมพื้นที่อำเภอศรีสำโรงอำเภอเมืองสุโขทัยและอำเภอกงไกรลาศ ซึ่งเป็นคลองผันน้ำดัดคอนกรีตมีความกว้าง80เมตรความยาวประมาณ45กิโลเมตรสามารถระบายน้ำได้300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมประตูระบายน้ำและท่อลอดถนนในเขตชุมชนสามารถผันน้ำหรือเบี่ยงเบนน้ำเลี่ยงพื้นที่เขตเศรษฐกิจฝั่งตะวันตกของแม่น้ำยมมีพื้นที่รับประโยชน์กว่า 12,000 ไร่และสหกรณ์ได้กำชับให้กรมชลประทานเร่งดำเนินการและติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้โครงการมีความคืบหน้าโดยเร็วชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนให้ได้รับเงินเยียวยาอย่างทั่วถึง
5: นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่มอบสิ่งของยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอป่าโมกและอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองโดยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาว่าขณะนี้ผู้ประสบภัยที่ผ่านเกณฑ์การสำรวจในล็อตแรกจำนวน624ครัวเรือนได้รับเงินช่วยเหลือแล้วเป็นวงเงินกว่า5ล้านบาทซึ่งครอบคลุมทั้งผู้ที่ถูกน้ำท่วมขังและถูกน้ำล้อมรอบสำหรับผู้ที่ประสบภัยที่ยังไม่ได้รับเงินขอให้อดทนรอเนื่องจากเจ้าหน้าที่กำลังเร่งสำรวจข้อมูลให้ถูกต้องโดยย้ำว่าเมื่อข้อมูลถูกส่งถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วประชาชนจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีภายใน1วันทันทีส่วนกรณีพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายแต่เกษตรกรยังไม่ได้แจ้งเปลี่ยนชนิดพืชหรือไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้เช่นสวนทุเรียนในภาคตะวันออกและส่วนส้มโอในจังหวัดสมุทรสงครามรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าจะนำปัญหานี้หารือกับนายกรัฐมนตรีและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มนี้ต่อไปพร้อมย้ำให้เกษตรกรที่ประสบภัยถ่ายภาพความเสียหายของพืชผลเก็บไว้เป็นหลักฐานสำคัญเพื่อใช้ประกอบการยื่นขอรับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐที่ดารัฐวงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
1: ขณะที่วันพรุ่งนี้นายณภินทร ศรีสรรพังรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่โดยนายณภินทร จะประชุมและติดตามการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาอุทกภัยณเขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากนั้นจะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการระบายน้ำของเขื่อนแก่งกระจานและเขื่อนเพชรอำเภอท่ายางพร้อมติดตามการผันน้ำเพื่อระบบการผลิตประปาสำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานวันนี้มีปริมาณน้ำ 722.178 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ 101.65 ของความจุเก็บกักซึ่งระบบน้ำมีแนวโน้มลดลงจากเมื่อวานสถานการณ์น้ำในพื้นที่ยังอยู่ในสภาวะปกติและยังไม่มีพื้นที่ใดได้รับผลกระทบเพิ่มเติมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนหรือ Fix It Center ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องทั้งด้านอาหารที่พักพิงและการซ่อมแซมอุปกรณ์จำเป็นในชีวิตประจำวัน
5: นายประเสริฐจันทราโรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารายงานผลการดำเนินงานอาชีวอาสาตั้งแต่วันที่27กันยายนที่ผ่านมาครอบคลุม27จังหวัดและกรุงเทพมหานครมีผู้รับบริการรวม 1,700 รายการในความช่วยเหลือครอบคลุมงานจิตอาสา9ด้านได้แก่จัดทำอาหารพร้อมน้ำดื่มกว่า 34,000 ชุดจัดพื้นที่พักพิงรองรับผู้ประสบภัยซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ตรวจเช็ครถยนต์ซ่อมเครื่องมืออาชีพตรวจระบบไฟฟ้าภายในบ้านรวมถึงให้คำแนะนำประชาชนในเรื่องต่างๆทั้งนี้ได้สั่งการให้ศูนย์ฟิกิสเซ็นเตอร์ในทุกพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งระหว่างเกิดเหตุและช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยให้ครูบุคลากรและนักเรียนอาชีวศึกษานำความรู้และทักษะเข้าช่วยบรรเทาความเดือดร้อนโดยกระทรวงศึกษาธิการจะติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังประสบภัยหรือต้องการความช่วยเหลือพร้อมเน้นย้ำว่าจะดำเนินภารกิจต่อไปจนกว่าประชาชนทุกคนจะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ด้านกระทรวงพาณิชย์เปิดจุดจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วม20จุดทั่วกรุงเทพมหานครช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยของประชาชนหลังน้ำลด
6: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่า นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มลดลงและประชาชนทยอยกลับเข้าบ้านพักอาศัยซึ่งมีความจำเป็นต้องจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อฟื้นฟูบ้านเรือนกรมการค้าภายในจึงเร่งประสานความร่วมมือกับสมาคมผู้ผลิตผู้ประกอบการและภาคเอกชนนำสินค้าจำเป็นมาจำหน่ายในชุมชนในราคาประหยัดเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครได้จัดรถโมบายนำสินค้าอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ทำความสะอาดลงพื้นที่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยกำหนดจุดจำหน่ายวันละ2จุดรวม20จุดจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้เพื่อให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าได้ใกล้บ้านลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยโดยมีสินค้าจำหน่าย10หมวดรวมกว่า30รายการครอบคลุมทั้งอาหารและของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันตลอดจนอุปกรณ์ทำความสะอาดสำหรับฟื้นฟูบ้านเรือน
7: นำสินค้าราคาประหยัดมาจำหน่ายกว่า26รายการตัวสินค้าเองเราก็จะมีการเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับถ้าตัวไหนเป็นที่ต้องการเราก็จะเพิ่มเข้าไปก็จะทำให้การสนองตอบพี่น้องประชาชนนั้นน่ะได้อย่างเข้าถึงนะครับสินค้าที่นำมาจำหน่ายนั้นนะครับมีทั้งหมด10หมวด30รายการนะครับลดสูงสุดถึง 60%
6: อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้วยังเตรียมขยายการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพระยะนำร่อง3เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคมนี้รวม 3,036 ครั้งทั่วประเทศโดยจะเริ่มจัดกิจกรรมพร้อมกันตั้งแต่วันที่16ตุลาคม2569เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาประหยัดอย่างต่อเนื่องปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: ประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เพื่อสร้างเสถียรภาพการเงินการคลังของประเทศไทยในเวทีโลกนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ว่าการประชุมดังกล่าวเปรียบเสมือนโอลิมปิกของการเงินการคลังที่รวบรวมผู้นำและผู้เชี่ยวชาญการเงินจากทั่วโลกซึ่งการเป็นเจ้าภาพเป็นโอกาสให้ไทยเป็นผู้กำหนดวาระและทิศทางการเงินการคลังยุคใหม่พร้อมทำหน้าที่เป็นแกนนำส่งเสียงแทนกลุ่มประเทศขนาดเล็กและแสดงจุดยืนที่เป็นกลางทางภูมิรัฐศาสตร์ทำให้ไทยกลับมาสู่จอเรดาร์การเงินการคลังของโลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกในมุมมองเชิงบวกเพิ่มขึ้นจากเสถียรภาพทางการเมืองและการเตรียมพร้อมเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจอนาคตคาดว่าจะมีผู้แทนและผู้เกี่ยวข้องเดินทางเข้ามาราว 15,000 ถึง 20,000 คนช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในระยะสั้นและยังดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิ่มการจ้างงานที่มีคุณภาพและเปิดโอกาสให้ธุรกิจ SME ตลอดจนสินค้าเกษตรไทยก้าวสู่ตลาดโลกในระยะยาว
8: เนื้อหาในการพูดคุยเนี่ยจะส่งผลต่อประชาชนดึงเงินลงทุนมาที่ประเทศไทยทำให้ประเทศไทยตอนนี้เราอยู่ในเรดาร์ของการเงินการคลังโลกประเทศไทยได้สร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ได้สร้างจุดยืนว่าเราเป็นแกนนำหรือเป็นกลุ่มที่รวบรวมประเทศกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยและส่งเสียงของประเทศเล็กประเทศน้อยหลายๆประเทศเนี่ยที่รวมกลุ่มกันแล้วก็มีอำนาจในการต่อรองกับประเทศใหญ่ๆรวมถึงไม่เลือกฝั่งว่าอยู่ในอิทธิพลของการเมืองโลกแบบไหนนะครับเป็นห่วงโซ่อุปทานประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถมาค้าขายได้แล้วก็ส่งออกสินค้าหรือว่านำเข้าสินค้าแลกเปลี่ยนกันเนี่ยได้กับทั่วโลกในการประชุมการเงินการคลังเนี่ยก็จะเป็นจุดยืนอีกอย่างหนึ่งว่าประเทศไทยก็จะเป็นศูนย์กลางที่จะเป็นเรื่องของการดำเนินการทางด้านการเงินการคลังของโลกแล้วเป็นคนนำนโยบายหรือแกนในเรื่องของการขับเคลื่อนการเงินการคลังโลกในยุคใหม่ที่มีความเปลี่ยนแปลง
1: หลายหน่วยงานร่วมขับเคลื่อนมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
2: นางสาวลลิดาเพลศวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ภายใต้แนวทางการจัดประชุมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยกระทรวงการคลังร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการใช้รถจุลไฟฟ้ากว่า320คันสำหรับรับส่งผู้เข้าร่วมประชุมการจัดการขยะอาหารการลดพลาสติกใช้ครั้งเดียวและการนำระบบดิจิทัลมาใช้เพื่อลดการใช้กระดาษมาตรการดังกล่าวสะท้อนแนวทางของรัฐบาลในการนำหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาปรับใช้กับการจัดงานระดับนานาชาติไม่เพียงการหารือเรื่องเศรษฐกิจสีเขียวบนเวทีการประชุมแต่ยังให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานจริงตั้งแต่ระบบขนส่งการจัดการอาหารไปจนถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลโดยรัฐบาลมุ่งให้การประชุมครั้งนี้เป็นหนึ่งตัวอย่างของการจัดประชุมระดับนานาชาติที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมโดยใช้มาตรการที่สามารถนำไปต่อยอดในการจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ของประเทศไทยในอนาคตทั้งด้านการประหยัดทรัพยากรการลดขยะและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรมผลิตนาควันแสนสุขรายงาน
1: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมต้อนรับผู้แทน191ประเทศที่จะเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569บูรณาการทุกภาคส่วนสร้างความประทับใจตั้งแต่ก้าวแรก
9: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามความพร้อมขั้นสุดท้ายในการต้อนรับคณะผู้แทนและผู้นำทางเศรษฐกิจจากทั่วโลกที่เดินทางเข้ามาร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนทั้งกรมศุลกากรสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสำนักงานตำรวจแห่งชาติและด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพื่อให้กระบวนการรับรองผู้เข้าร่วมประชุมเป็นไปอย่างรวดเร็วปลอดภัยและราบรื่นโดยนายเอกนิติกล่าวว่าขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานอย่างเป็นทางการแล้วประมาณ 17,000 คนซึ่งระบบการบริหารจัดการที่ดีและความใส่ใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ไทยได้สร้างความประทับใจให้กับประธานจัดงานที่เดินทางมาถึงแล้วเป็นอย่างมาก
10: ต้องบอกว่าประเทศไทยเราพร้อมผมได้เจอท่านประธานจัดงานท่านก็รู้สึกประทับใจที่เราการจัดการของเราดีมากต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่คนไทยเราพร้อมให้ความช่วยเหลือจนท่านประทับใจมากอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราสะท้อนถึงความเป็นไทยในการที่เราสะท้อนจากความยินดีช่วยเหลือแล้วก็มิตรภาพที่เราแสดงให้กับผู้นำทางเศรษฐกิจทุกท่านก็มีความตื่นเต้นครับที่ได้กลับมาที่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งผมเชื่อว่าการที่เราแสดงให้เห็นถึงการเป็นเจ้าภาพที่ดีศักยภาพในการบริหารจัดการอันนี้คือสิ่งที่จะสร้างความประทับใจและผมว่ามันจะนำมาสู่ความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจไทยและธุรกิจไทยด้วยนะครับ
9: ด้านนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรกล่าวว่ากรมศุลกากรได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จำนวน100นายจากทั่วประเทศมาประจำการณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อรองรับภารกิจนี้ตลอดสัปดาห์คอยดูแลคณะบุคคลสำคัญพร้อมอำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอนเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีและความประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกที่ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางถึงประเทศไทยปฏิพลสัทธาพมารายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมพร้อมกันทั่วประเทศในวันพรุ่งนี้สำนักงานประกันสังคมขอให้นายจ้างและผู้ประกันตนทั่วประเทศตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมในวันพรุ่งนี้ซึ่งเลื่อนมาจากวันที่27กันยายนเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยสามารถตรวจสอบรายชื่อและสถานที่เลือกตั้งได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th แอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINE @ SSO Thai ส ำหรับการเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้จะเปิดหีบเวลา 8 นาฬิกาและปิดหีบเวลา 16 นาฬิกาโดยผู้ประกันตนใช้บัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้กรณีนายจ้างนิติบุคคลต้องแสดงบัตรประชาชนหรือหลักฐานประจำตัวพร้อมหนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนและหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน6เดือนหรือไม่เกิน12เมษายน2569หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลอิเล็กทรอนิกส์สอบถามเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน1506กด9ตลอด24ชั่วโมง
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลเชิญชวนร่วมงานประเพณีถือศีลกินผักเจี๊ยฉ่ายจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569ระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคม2569ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญเป็นวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่แสดงถึงพลังศรัทธาของประชาชนไทยเชื้อสายจีนและทุกศาสนิกชนในจังหวัดภูเก็ตไฮไลท์สำคัญของงานคือพิธียกเสาโกเต็งถือเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นประเพณีอย่างเป็นทางการในวันที่9ตุลาคม2569สำหรับประเพณีถือศีลกินผักจะเริ่มตั้งแต่วันที่10ถึง18ตุลาคม2569ซึ่งจะจัดพิธีตามศาลเจ้าหรืออาร์มกว่า40แห่งทั่วจังหวัดภูเก็ตคาดว่าจะสร้างรายได้หมุนเวียนและเงินสะพัดในจังหวัดภูเก็ตไม่ต่ำกว่า 1,400 ล้านบาทสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
14: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 19นาฬิกา22นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศพลตรีตูกีอัลมาลากีโฆษกกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดิอาระเบียออกแถลงการผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ระบุว่ากองกำลังพันธมิตรสามารถทำลายเป้าหมายทางทหารของกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านมากกว่า100จุดในหลายพื้นที่ของเยเมนในวันนี้ขณะเดียวกันสถานีโทรทัศน์อัลมาซิรอของกลุ่มกบฏฮูตีกล่าวหาว่าซาอุดิอาระเบียยิงขีปนาวุธหลายลูกโจมตีเป้าหมายในจังหวัดซาดาทางตะวันตกเฉียงเหนือของเยเมนซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏฮูตีแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโจมตีดังกล่าวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตีเปิดปฏิบัติการโจมตีท่าอากาศยาน2แห่งในซาอุดิอาระเบียในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก36รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติของสหรัฐที่ยืนยันว่าพายุเฮอริเคนอิซาเอียสซึ่งมีความรุนแรงระดับ2จากสูงสุด5ระดับเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งใกล้กับเมืองเดสตินรัฐฟลอริดาทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นด้วยความเร็วลมสูงสุดถึง169กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของรัฐฟลอริดาและรัฐอลาบามาและรัฐอลาบามานอกจากนี้ยังส่งผลให้ประชาชนมากกว่า 500,000 คนในพื้นที่เหล่านี้ไม่มีไฟฟ้าใช้ทางด้านนายรอนเดซานติสผู้ว่าการรัฐฟลอริดาระบุว่าทางการรัฐฟลอริดาจัดเตรียมสิ่งของบรรเทาทุกข์และเจ้าหน้าที่กู้ภัยจำนวนมากเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากพายุดังกล่าว ขณะเดียวกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐตัดสินใจยกเลิกแผนการเดินทางไปชมการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลที่รัฐอลาบามาแล้วเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวกำลังเผชิญกับพายุเฮอริเคนอิซาเอสต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบถึงวันที่13ตุลาคม2569ฉบับที่8ในช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ซึ่งมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในช่วงวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่12ตุลาคม2569ภาคใต้ในวันที่13ตุลาคม2569ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดต่อไปพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้ถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีนครสวรรค์ชัยนาทและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งพร้อมทั้งมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:13 น. สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร86เซนติเมตรและเวลา18นาฬิกา42นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร84เซนติเมตร
15: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 น. ถึง 8:00 น.เสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 น.จันทร์ถึงศุกร์ 7:00 น. ถึง 18:00 น.รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 น.เสาร์อาทิตย์ 17:00 น. ถึง 18:00 น.รายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.รายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 23:00 น.ถึง 24:00 น.รายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
16: นักสื่อเสียงสุขภาวะร่วมสร้างสุขภาพดีทั่วไทยในรายการสุขภาพดีดีสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสส

0: สวัสดีค่ะและนี่คือรายการสุขภาพดีดีกับพี่มีรัศมีมณีนินนะคะวันนี้มาด้วยเรื่องหวานๆที่คนบอกว่าเอ้ยฉันไม่อยากจะหวานในแง่นี้แต่อยากให้ฟังนะคะเพราะมันคือเบาหวานค่ะโรคเบาหวานที่เป็นกันเยอะเลยทีเดียวนะคะประเด็นในวันนี้ก็คือว่าแผลเบาหวานเล็กนิดเดียวทำไมต้องจบที่ตัดขาด้วยล่ะแผลเบาหวานเล็กนิดเดียวทำไมต้องไปจบที่ตัดขาด้วยมันเกินไปหรือเปล่าเออทำไมก็น่ากลัวจริงๆเนาะคือเวลาที่พูดถึงโรคเบาหวานเนี่ยหลายคนก็จะนึกถึงค่ะว่าต้องลดหวานต้องกินยาต้องคุมน้ำตาลแต่สิ่งที่น่ากลัวของเบาหวานทำไมมันถึงไปถูกอย่างเช่นขาอะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงต้องตัดขาเอ๊ะมันคือน้ำตาลไม่ใช่หรอแล้วทำไมมันเกี่ยวอะไรกับการที่คนเป็นเบาหวานจะต้องสูญเสียขาจะต้องแบบโหถึงขนาดตัดขาคือเป็นเรื่องที่มันน่ากลัวมากๆทำไมแผลเล็กๆทำไมถึงกลายเป็นเรื่องใหญ่ๆได้ขนาดนั้นวันนี้ค่ะเราจะมาคุยกันในเรื่องนี้นะคะว่าบางคนแผลนิดเดียวแล้วทำไมถึงต้องตัดขาด้วยมันเกี่ยวกันยังไงเราจะได้คุยกับคุณพรพันธ์ว่าคำนะคะพี่หน่อยค่ะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลลำปางค่ะครั้งที่แล้วเราพูดถึงเบาหวานขึ้นตาอ่ะคราวนี้มาคุยกันเบาหวานไปขึ้นขาถึงขนาดที่ต้องตัดขาเหมือนกับที่เราได้คุยกันนะคะว่าโอ้โหนี่มันร้ายกาจมากมีผลตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยทีเดียวตกลงมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะสวัสดีค่ะพี่หน่อยค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: พี่หน่อยคะเรามาคุยกันเรื่องความร้ายกาจของเบาหวานกันอีกสักครั้งนะคะคือหลายคนตกใจมากนะอย่างมีเองเนี่ยเวลาที่ได้ยินข่าวว่าคนที่เรารู้จักอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นเบาหวานนะสุดท้ายแล้วถูกตัดขาได้ยินนี่ตกใจเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ก็เลยอยากจะคุยกับพี่หน่อยแล้วก็อยากจะให้พี่หน่อยช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยนะคะว่าจริงๆแล้วโรคเบาหวานเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการเกิดแผลที่เท้าแล้วก็นำไปสู่การตัดขาได้ยังไงมันเกี่ยวข้องกันได้ยังไงคะพี่
1: ค่ะเบาหวานมันเกี่ยวข้องกับเท้ายังไงก็คืออย่างที่ได้เคยนำเรียนไปในรอบก่อนมันเป็นภาวะแทรกซ้อนที่มันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ตั้งแต่หัวจรดเท้านั่นเองทีนี้มันมีผลนะคะระดับน้ำตาลในเลือดหรือโรคเบาหวานมันมีผลกับเรื่องต่างๆเหล่านี้ได้ยังไงก็คือคนที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานานๆนะคะโดยที่ไม่สามารถควบคุมได้เลยเนี่ยพวกนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือว่าน้ำตาลที่มันอยู่ในเลือดสูงเป็นเวลานานเนี่ยมันจะไปทำลายเขาเรียกว่าเส้นประสาทแล้วก็พวกเส้นประสาทที่จะเป็นเรื่องของระบบประสาทที่เชื่อมโยงไปตามอวัยวะต่างๆเท้าเป็นอวัยวะส่วนปลายนะคะที่มีผลกระทบเมื่อไหร่ที่มันเกิดเรื่องของการสูญเสียการทำงานของระบบเส้นประสาทแล้วเนี่ยมันจะทำให้เรามีอาการเริ่มต้นก็คือชาแล้วก็เสียเขาเรียกว่าสูญเสียความรู้สึกที่เท้าอะค่ะปกติแล้วเนี่ยในการตรวจคัดกรองตรวจสุขภาพประจำปีของคนไข้เบาหวานเนี่ยเขาก็จะมีตรวจหมดนะคะตรวจเลือดตรวจปัสสาวะตรวจจอประสาทตารวมไปถึงเรื่องของการตรวจเท้าเบาหวานไปด้วยอันนี้เราให้ความสำคัญค่อนข้างมากนะคะในทุกๆปีคนไข้เบาหวานก็จะได้รับการตรวจเท้าเช่นเดียวกันในการตรวจเท้าเราก็จะดูกันตั้งแต่ว่าผิวเป็นยังไงมีเชื้อราไหมมีเล็บขบไหมรวมถึงประสาทรับความรู้สึกของเท้าด้วยค่ะว่าคนไข้เขาจะมีอุปกรณ์เขาเรียกว่าโมโนฟิลาเมนต์เป็นเหมือนเส้นเอ็นเล็กๆที่ใช้ทดสอบประสาทความรู้สึกที่เท้าอะนะคะ
0: ซึ่งความรู้สึก
1: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าคนในคนที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงมากๆหรือมีความเสื่อมของเส้นประสาทที่เท้าเนี่ยแม้แต่เหยียบตะปูยังไม่รู้สึกเลยนะคะเหยียบเข็มเหยียบตะปูคนไข้ก็จะไม่รู้สึก
0: โอ้โหค่ะมันไม่รับเลยใช่ไหมคะหมายถึงไอ้จุดนั้น เรียกว่าไม่รู้สึก
1: คนไข้จะไม่ได้รู้สึกเลยว่ามันเจ็บหรือปวดอะไรอะค่ะคือเป็นเยอะเลยเพราะว่าเส้นประสาทมันโดนทำลายหรืออย่างที่สองก็คือในคนไข้เบาหวานที่ไม่สามารถคุมน้ำตาลได้เนี่ยนอกจากทำลายเรื่องของเส้นประสาทแล้วเนี่ยมันยังจะทำให้หลอดเลือดมันมีความตีบค่ะแล้วก็ทำให้เลือดไปเลี้ยงที่เท้าไม่พอเพราะฉะนั้นเวลาที่มีแผลสังเกตดูเป็นแผลก็จะหายค่อนข้างช้านะคะคือมีคนไข้เคสหนึ่งเนี่ยโดนก้างปลาปักเท้านิดเดียวเองใช้เวลารักษาประมาณ6เดือนแผลนิดเดียวเองไม่ถึง1เซน
0: ก้าง
1: นิดเดียว
0: ก้างปลานี่คือปลาอะไรครับ
1: ปลาทูเลยค่ะปลาเล็กๆเนี่ยค่ะเข้าไปนิดเดียวเองใช้เวลารักษาทำแผลเป็น6เดือนเลยในขณะที่ถ้าเป็นคนปกติทั่วไปเนี่ยอาทิตย์นึงก็หายแล้ว
0: โหน่ากลัวเหมือนกัน
1: แต่ในคนไข้เบาหวานเนื่องจากเส้นประสาทโดนทำลายหลอดเลือดมันมีความตีบเส้นเลือดไปเลี้ยงไม่พอมันก็เลยทำให้เป็นแผลที่หายช้าและที่สำคัญนะคะสิ่งที่จะทำให้คนไข้มีโอกาสถูกตัดอวัยวะส่วนนั้นมากที่สุดก็คือถ้าแผลมันรักษาไม่หายมันก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการติดเชื้อมากขึ้นปล่อยไว้นานๆมันก็จะลามเข้าไปถึงกระดูกเลยนะคะถ้าเราไม่สามารถควบคุมการติดเชื้อนั้นได้เราก็จะไม่สามารถจะรักษาเนื้อเยื่อส่วนนั้นไม่ให้เสียหายไว้ได้เหมือนกันสิ่งสำคัญก็คือในแนวทางการรักษาเพื่อไม่ให้อวัยวะที่มันสูญเสียหรือเนื้อเยื่อที่มันเป็นเนื้อตายเขาเรียกเนื้อตายนะคะมันลุกลามใหญ่โตมากขึ้นหมอก็ต้องจำเป็นที่ต้องตัดนะคะบางคนนี่ตัดไปทีละนิ้วทีละนิ้วทีละนิ้วจนกระทั่งคนไข้คุมน้ำตาลเท่าไหร่ก็ยังคุมไม่ดีถึงแม้ว่าจะถูกตัดไปแล้วแต่ถ้าคุมไม่ดีแล้วก็เกิดแผลตรงนั้นอีกมันก็ลุกลามจนสุดท้ายขั้นสุดก็คือถูกตัดกันจนหมดซึ่งเราก็เจอเคสแบบนี้บ่อยเหมือนกัน
0: หมายถึงว่ามีคนไข้ที่ถูกตัดแล้วตัดอีกจนกระทั่งโอ้ไม่อยากจะนึกเลยเริ่มจากการ
1: ตัดนิ้วไม่เหลือ
0: โอ้คือหมายถึงจุดที่เป็นแผลใช่ไหมคะว่ามันอยู่ตรงจุดไหน
1: ใช่ค่ะอย่างบางคนเนี่ยบางคนเคยสมมติถูกตัดไปแล้วนิ้วหนึ่งก็มาทำแผลมาดูแลจนหายละแต่ทีนี้มันอย่างที่พี่บอกอะค่ะว่าการที่เราจะควบคุมเบาหวานได้มันอยู่ที่วินัยในการจัดการตัวเองเรื่องของการรับประทานอาหารกับวินัยในการกินยาแล้วก็เรื่องของการตรวจคัดกรองอย่างเคร่งครัดแต่ถ้าคนไข้ยังไม่สามารถจัดการตัวเองในส่วนนี้ได้ค่ะโอกาสที่มันจะเกิดภาวะแทรกซ้อนซ้ำๆเดิมๆอีกจนกระทั่งท้ายที่สุดแล้วถูกตัดจนไม่เหลืออะไรเนี้ยมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ถ้าเราไม่ได้ดูแลตัวเองดีๆไงค่ะ
0: ค่ะพี่หน่อยครับอยากให้พี่หน่อยช่วยอธิบายหรือว่ายกตัวอย่างนิดหนึ่งนะคะว่าไอ้จุดเริ่มต้นคือการเป็นแผลที่เท้าเนี่ยเมื่อกี้พี่หน่อยบอกว่ากรณีหนึ่งก็คือถูกก้างปลาใช่ไหมคะทิ่มใช้เวลารักษาวูบแบบเป็น6เดือนส่วนใหญ่ที่เจอกันเนี่ยมักจะเป็นแผลลักษณะไหนคะที่มันจะกระทบกระเทือนไปจนถึงแบบต้องตัดกันเลยอะค่ะที่พบเจอบ่อยอะค่ะ
1: ที่ถึงต้องตัดก็คือมันเป็นเนื้อตายค่ะเนื้อดำ
0: ๆค่ะ
1: เนื้อตายเนื้อดำคือปกติเวลาคนเราเวลาเป็นแผลทำแผลไปในแต่ละวันเนื้อมันก็จะชิดกันดีขึ้นแห้งแดงดีใช่ไหมคะแต่อันนี้มันจะแฉะไปแฉะมาจนกลายเป็นหนุกแล้วก็มันยุ่ยแล้วก็จนกระทั่งมันดำนะคะ
0: โอ้แล้วจุดเริ่มต้นของผู้ป่วยเบาหวานมาด้วยแผลจากอะไรที่มันลุกลามใหญ่โตอะค่ะ
1: เป็นแผลโดนคือแค่มีดบาดเสี้ยนตำอะไรน้ำปักหรืออะไรค่ะมันแบบแล้วมันถ้าเป็นแผลขึ้นมาในกรณีที่กลุ่มเบาหวานที่คุมน้ำตาลไม่ค่อยได้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นแผลอะไรนิดเดียวครับไม่ว่าแผลอะไรใดๆก็ตามมันจะหายช้าพอหายช้าแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้ดูแลตัวเองดีๆหรือว่าไม่ได้ดูเรื่องหนึ่งเรื่องของความสะอาดสองเรื่องของการคุมระดับน้ำตาลนะคะมันก็ทำให้ลุกลามแล้วมันไม่หายแล้วมันก็เกิดการติดเชื้อเพิ่มขึ้นพอติดเชื้อเพิ่มมากแล้วเนี่ยจนมันคุมอาการไม่อยู
0: ่
1: สุดท้ายไปมามันก็จบที่เนื้อตายพอเนื้ออวัยวะส่วนนั้นมันเกิดเนื้อตายขึ้นมามันก็ต้องตัดนะคะไม่งั้นมันจะลามเน่าไปเรื่อยๆอ่ะ
0: คือหมายถึงมันเริ่มจากแผลเล็กๆแผลเล็กๆเหรอคะอย่างเช่นเอาอย่าง รองเท้ากัดเล็บขบแผลถลอกมีดบาดหรือว่าบางทีเผลอไปเดินเหยียบแก้วเหยียบตบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเล็กๆน้อยๆที่เท้าเนาะเออมือที่เท้ามัน
1: ก็เล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆก็ลุกลามได้ค่ะ
0: โอ้โหค่ะแล้วหมายถึงว่าคนที่เป็นแผลเล็กๆน้อยๆที่เท้าแล้วทำให้มันเกิดอาการแบบลุกลามใหญ่โตหมายถึงว่าน้ำตาลของเขาอะมันจะต้องสูงขนาดไหนคะที่ทำให้มันแบบบานปลายใหญ่โตแบบนี้ค่ะ
1: ส่วนใหญ่ก็ไม่ต่ำกว่า200นะคะที่เจอ
0: โอ้
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นระดับน้ำตาลมันก็เลยมีส่วนเกี่ยวข้องทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องมหาศาลบานเบอะไปเลย
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหค่ะแล้วทีนี้ในชี

0: ตรงไหนบ้างไหมคะที่พี่หน่อยอยากจะเตือนนะคะเกี่ยวกับเท้าเนี่ยค่ะ
1: ค่ะเท้าของคนเราเนี่ยนะคะโดยเฉพาะในคนไข้เท้าเบาหวานถ้าจะสังเกตให้ดีคนที่เป็นเบาหวานตั้งแต่เกิน5ปีขึ้นไปสังเกตดูผนังเท้าเนี่ยมันจะเริ่มมีความหนาขึ้นเล็บก็จะมีความหนาขึ้นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องดูแลเขาเรียกว่าดูแลเท้าเสมือนใบหน้าเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็คือในเรื่องของดูแลทำความสะอาดดูแลรักษาความชุ่มชื้นแล้วก็มันดูในเรื่องของการไหลเวียนเลือดว่าเรามีอาการชาไหมอะไรไหม อย่างเช่นสิ่งที่เราเป็นความประมาทที่คนไข้ส่วนใหญ่จะเผล
0: อแล้วก็อาจจะไม่ถึงค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ก็คือชอบเดินเท้าเปล่าอะค่ะเดินเท้าเปล่าโดยเฉพาะบนพื้นที่มันขรุขระพื้นที่ไม่ค่อยเรียบหร
0: ือ
1: บางทีก็อาจจะไปเหยียบใส่อะไรที่มันมีของแหลมคมได้นะคะหรือรองเท้าที่เราใส่ก็มีความสำคัญค่ะถ้าเราใส่ที่รองเท้ามันคับมันแคบอย่างบางคนมีปลายเท้าบานแต่ใส่รองเท้าแบบว่าปลายเท้าเล็กหรือใส่คัดชูเป็นเวลานานอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เป็นแผลได้แล้วเกิดเขาเรียกรองเท้ากัดอะไรเงี้ยนะคะการตัดเล็บเหมือนกันพอมาดูเรื่องของการตัดเล็บโดยธรรมชาติของเราจะชอบตัดเล็บเป็นโค้งตามนิ้วมือใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่
1: ล
0: ัก
1: ษณะรอยโค้งนิ้วมือ
0: ค่ะ
1: พวกนี้เสี่ยงนะเขาให้ตัดเป็นแนวตรงเพราะถ้าเราตัดเป็นแนวโค้งตามนิ้วมือเล็บที่มันงอกใหม่ค่ะมันก็จะมีความโค้งหมดแล้วมันก็จะไปติดตรงข้างนิ้วแต่ละนิ้วมันก็เขาก็เลยทำให้เกิดเป็นเล็บขบมันติดเล็บอย่างเล็บขบอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: ค่ะคือถ้าเป็นมือโอเคตัดให้โค้งสวยงามได้เพราะมันเป็นเล็บมือแต่ถ้าเป็นเล็บเท้าช่วยตัดแบบตรงๆไปเลยไม่ต้องทำให้มันโค้งมน
1: ไม่ต้องไปโค้งไม่ต้องไปเลาะตรงข้างๆไม่ต้องค่ะ
0: อ๋อค่ะ
1: หรือบางคนเป็นตาปลาพวกที่ใส่รองเท้ารัดๆนานๆก็จะมีตาปลาได้ก็หรือหนังเท้าด้านอะไรเงี้ยก็ไปขูดไปแกะเองอะไรเงี้ยค่ะก็ทำให้เป็นแผลมันเป็นรูเปิดให้เชื้อโรคอ่ะมันก็จะทำถ้าทำไม่สะอาดอ่ะมันก็ติดเชื้ออักเสบติดเชื้อได
0: ้หรือ
1: ไปแอบซื้อยากัดตาปลามาเองเนี้ยไปเดินมาหาหมอรักษากันเป็นเรื่องเป็นราวเนี้ยพวกนี้ก็ทำให้แผลติดเชื้อได้เช่นเดียวกัน
0: โอ้ยถ้าเกิดว่าผู้ป่วยเบาหวานเป็นตาปลาที่เท้าที่ข้อเท้าโหอันนี้ก็ไม่ธรรมดาสิคะ
1: สำคัญไม่ธรรมดาแน่นอนค่ะ
0: โอ้ค่ะอืม
1: หรือเป็นแผลเล็กๆน้อยๆแต่คิดว่าไม่เป็นไรปล่อยไว้เดี๋ยวก็หายอะไรเงี้ยทำเองก็ได้อะไรเงี้ยอย่าลืมว่าคนไข้เบาหวานไม่เหมือนคนไข้ทั่วไปนะคะถ้าเป็นเราปกติทั่วไปเจ็บวันแผลหายแต่คนไข้เบาหวานปลายประสาทมันเสื่อมอยู่ละมันไม่แข็งแรงหลอดเลือดมันมีการตีบอยู่ละเพราะฉะนั้นการไหลเวียนของเลือดและการไหลเวียนของเส้นประสาทบริเวณนั้นมันมีความเสื่อมอยู่แล้วอย่าไปชะล่าใจดูแลแผลเองทำแผลเองบางคนชะล่าใจปล่อยไว้ส
0: ุ
1: ดท้ายมันก็ติดเชื้ออีก
0: ค่ะพี่หน่อยคะอย่างคนที่เป็นเบาหวานขึ้นตากับเบาหวานที่มีผลกระทบต่อเท้าเนี่ยค่ะที่เกิดอาการแบบนี้เนี่ยระดับน้ำตาลมันจะประมาณเดียวกันไหมคะหรือว่าพอๆกัน
1: มันก็จะพอๆกันนะคะน้องส่วนใหญ่มันจะเกิน200ขึ้นอยู
0: ่อ๋อค่ะอืมแล้วเรานี่ควรจะมีวิธีตรวจเช็คเท้าตัวเองที่บ้านไหมคะเหมือนเมื่อกี้นี้ที่พี่หน่อยบอกว่าเอ้ยคืออย่าคิดว่าไม่เป็นอะไรแต่เราต้องคิดอยู่เสมอว่าเราเป็นเบาหวานเราเป็นเบาหวานเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลเท้าให้พอๆกับหน้าเราควรจะเช็คจะดูตรงไหนยังไงควรทำทุกวันทุกสัปดาห์ยังไงบ้างคะพี่หน่อย
1: ค่ะถ้าจะให้ดีคือวิธีเซฟที่สุดเราต้องหมั่นสำรวจทุกวันค่ะเราจะสำรวจรายสัปดาห์ไม่ได้แน่นอนเพราะว่าเท้าเนี่ยมันอะไรก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: สำคัญคือเราต้องดูทุกวันอย่างเช่นหลังจากเราอาบน้ำเนี่ย
0: ค่ะ
1: นอนเสร็จเรียบร้อยแล้วปกติแล้วเวลาน้องหมีอาบน้ำเสร็จแล้วเนี่ยตรงเท้าน้องหมีทำยังไงคะ
0: ตรงเท้าเราก็จะแบบว่าจับแล้วก็ขัดอะไรตรงเนี้ยค่ะถ้ามีขี้ใครอะไรต่ออะไรก็จะขัด
1: แล้วออกจากห้องน้ำมาทำยังไงต่อคะ
0: ก็เช็ดค่ะ

0: ช็ดเท้าค่ะ
1: เช็ดเท้า
0: ค่ะ
1: มีคนไข้บางรายก็จะใช้วิธีการเช็ดเท้าแบบเช็ดถูแบบปกติบางคนก็จะถูแรงหน่อยเนาะ
0: ค่ะ
1: หรือบางคนก็จะกระทืบตรงพรมเช็ดเท้านิดหน่อยไม่ให้มันเลอะในห้องแต่ว่าไม่ได้ซับกันเป็นเรื่องเป็นราวหรือบางคนก็มีอีกก็คืออาจจะปล่อยให้แห้งเองไม่เช็ดไม่ซับอะไรเงี้ยซึ่งถามว่าอันนี้เป็นวิธีการที่ถูกต้องไห
0: ม
1: ไม่ควรเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้เท้าแห้งเองเวลาไม่ว่าจะน้ำสัมผัสบนเนื้อตัวเราหรือแม้แต่กระทั่งเท้าก็ตามสังเกตดูนะคะลองไปสังเกตตัวเองดูมันจะรู้สึกว่าผิวตรงส่วนนั้นมันจะแห้งแห้งกว่าปกติมันจะรู้สึกแห้งๆตึงๆเพราะว่าการที่เราปล่อยให้น้ำมันระเหยออกจากผิวของเราอะค่ะมันจะดูดความชื้นเราออกไปด้วยเพราะฉะนั้นวิธีการที่ถูกต้องหลังจากเราอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยอาบน้ำล้างเท้าเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วใช้ผ้าขนหนูซับค่อยๆซับให้แห้งค่ะ
0: อ๋อค่ะ
1: ซับให้แห้งพอซับเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็หมั่นสังเกตเท้าของตัวเราเองค่ะว่ามันมีแผลไหมมีเล็บขบหรือเปล่าดูตรงฝ่าเท้าส้นเท้าเล็บเท้าซอกนิ้วมีร่องรอยของความอับชื้นมีเชื้อรามีอะไรหรือเปล่าเนี่ยค่ะแต่ถ้าเราไม่สามารถบางคนอาจจะติดพุงไม่สามารถก้มดูอุ้งเท้าหรือฝ่าเท้าได้เราหากระจกสักอันนึงก็ได้ค่ะที่เขาเป็นเหล็กแบบมีด้ามถืออ่ะ
0: ค่ะ
1: เราก็ส่องไปใต้เท้าเราก็มองผ่านกระจกอันนี้ก็จะช่วยทำให้เรามองเห็นได้ดีขึ้นเนี่ยค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ดูเล็บมีเล็บขบไหมผิวเราแห้งหรือเปล่าอะไรเงี้ยมีอาการชาไหมอะไรค่ะก็คือสังเกตลักษณะผิวจับชีพจรดูตรงหลังเท้าก็ลองจับชีพจรดูมันจะสามารถจับได้ตรงหลังเท้าที่ใกล้ๆกับระหว่างบนนิ้วชี้กับนิ้วกลางนะคะมันก็จะมีชีพจรถ้าชีพจรเต้นตึ๊บแสดงชีพจรปกติกับตรงอีกจุดนึงก็คือตรงข้อเท้าด้านใน
0: ข้อเท้าด้านใน
1: แล้วก็จับดูว่าจับชีพจรได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ๋อค่ะ
1: เสร็จแล้วจากนั้นเราก็จะถึงสเต็ปในเรื่องของการบำรุงการดูแลสุขภาพเท้ากันต่อเนี่ย
0: โอ้โหฟังจากที่พี่หน่อยอธิบายมาเนี่ยมีว่ามันสำคัญสำหรับคนทั่วไปด้วยนะคะที่เราอ่ะจะให้ความสำคัญกับหน้าบางคนอ่ะยังมีผ้าเช็ดหน้าเล็กๆเนาะเอาไว้ซับหน้าแต่พอฟังจากพี่หน่อยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราเป็นเบาหวานเราคงจะต้องมีผ้าสำหรับเช็ดเท้าโดยเฉพาะหรือเปล่าเพราะว่าเวลาที่เราเช็ดเท้าใช่ไหมคะเราก็คงจะไม่เอามาเช็ดหน้าก็น่าสนใจเนาะก็แบบเนี่ยนี่ผ้าสำหรับเช็ดเท้าไปเลยเพราะตอนนี้สิ่งที่ควรระวังมากที่สุดก็คือเท้าจ้าส่วนหน้าไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้ที่สองกันละกันว่าสำคัญมากเลยนะคะ
1: อย่างที่เวลาที่กลับจากที่ทำงานค่ะเราใส่คัพชูทั้งวันนะ
0: คะ
1: มันอยู่กับความบีบรัดและความขัดชื้นทั้งวันพอกลับถึงบ้านปุ๊บสิ่งแรกที่พี่ทำคือพี่เปลี่ยนรองเท้าที่ถอดรองเท้าคัชชูไปผึ่งด้านนอกเสร็จแล้วพี่จะเดินเข้าห้องน้ำทันทีเพื่อที่จะล้างเท้าล้างเท้าฟอกสบู่มันเป็นความเคยชินเลยค่ะล
0: ้
1: างเท้าฟอกสบู่ในระหว่างที่เราล้างเท้าเนี่ยเราก็จะล้างซอกเท้านิ้วเท้าอะไรให้ทั่วแล้วก็เป็นการนวดไปในตัวในขณะที่เราถูสบู่เนี่ยค่ะ
0: โอ้พี่หน่อย
1: ค่ะ
0: มันทำให้มีความรู้สึกว่าเราอะละเลยเท้าเนาะทั้งที่เขาว่าเป็นอวัยวะที่รับบทหนักมากที่สุดเลยในแบบแต่ละวันใช่ไหมตั้งแต่เช้าจนเย็นเนี่ยเขารับบทหนักมากเลยแต่เราอะละเลย
1: เราไม่ได้ดูแลเขาเลย
0: เราไปสนแต่หน้า เราไม่สงสารเท้าเลยเพราะฉะนั้นก็สงสารเท้าบ้างเขารับบทหนักมาทุกวันก็หน้าก็โอเคก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นเบาหวานคูณ2คูณ3ไปเลยนะคะสำหรับการสงสารเท้าเนี่ยเพราะถ้าเกิดเราไม่สงสารเท้าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะสงสารตัวเองถ้าไม่มีเท้าอยู่แล้วเนี่ยนะคะค่ะเพราะฉะนั้น ท้าของเราเป็นอวัยวะที่พาเราเดินไปทำงานไปโน่นมานี่พาไปหาเงินพาไปใช้ชีวิตพาไปหาคนที่เรารักพาไปเที่ยวอะไรต่ออะไรกันแต่ถ้าเป็นเบาหวานเท้าที่ดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กเนี่ยมันกลับจะต้องเป็นเรื่องที่เอาใจใส่เป็นพิเศษแล้วก็ถ้าเกิดมีแผลแม้กระทั่งแผลเล็กๆแค่ถูกก้างปลาอย่ามองข้ามนะคะมันอาจจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้แล้วการดูแลเท้าเท่าที่พี่หน่อยอธิบายให้ฟังมาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปกลัวโรคแต่เราต้องรู้จักวิธีป้องกันตรวจดูเท้าทุกวันควบคุมน้ำตาลแล้วก็รีบไปพบแพทย์เมื่อมีความผิดปกติเพราะเป้าหมายของการรักษาเบาหวานมันไม่ใช่แค่การมีชีวิตอยู่เนาะแต่มันคือการยังมีคุณภาพชีวิตที่ดียังมีชีวิตที่ยังเดินได้แล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพซึ่งวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะพี่หน่อยค่ะอธิบายชัดเจนมากๆเลยนะคะคุณพรพันธ์ว่าคำพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลลำปางค่ะคือต้องบอกว่าไม่ใช่เฉพาะผู้ป่วยเบาหวานเท่านั้นนะถ้าผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้คิดว่าคงจะต้องเนาะหันมามองเท้าของเราบ้างแล้วล่ะเวลาที่อาบน้ำเนี่ยค่ะวันนี้ขอบคุณพี่หน่อยมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับผู้ฟังในวันนี้ค่ะ
1: สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้อะค่ะก็คือว่าเราพยายามใส่ใจเท้าอย่าละเลยแล้วก็มันดูแลเขาทุกวันนะคะทำให้เป็นนิสัยเลยเลิกงานมาเลิกจากภารกิจการงานมาถึงปุ๊บเราถอดรองเท้าเพื่อให้เท้ามันได้ผ่อนคลายสบายใช่ไหมคะล้างทำความสะอาดฟอกสบู่นวดไปด้วยมันก็ตัวเราเองก็จะรู้สึกสบายไปด้วยแล้วก
0: ็
1: การที่เราจะทำให้รักษาความชุ่มชื้นของผิวเท้าได้เราก็ต้องใช้ผ้าขนหนูซับไม่ใช้การเช็ดถูแรงๆหรือปล่อยให้แห้งเอง
0: ค่ะ
1: แล้วก็ที่สำคัญการเลือกรองเท้าก็สำคัญค่ะรองเท้าที่เลือกใส่ต้องเหมาะกับลักษณะเท้าของเราไม่บีบรัดจนเกินไปต้องใส่สบายด้วย
0: โอ้ได้ความรู้เยอะมากๆเลยนะคะค่ะแผลเบาหวานอาจเริ่มมาจากจุดเล็กๆนะคะแต่การใส่ใจดูแลตั้งแต่วันนี้จะช่วยรักษาทุกก้าวของชีวิตเราได้ขอบพระคุณพี่หน่อยอีกครั้งนะคะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ร่วมสร้างสุขภาพดีทั่วไทยโดยนักสื่อเสียงสุขภาวะสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส

วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีจังหวัดปัตตานีกรมการข้าวขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริแม่ฮ่องสอนยกระดับการผลิตข้าวบนพื้นที่สูงเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืนนักแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทยพ่ายจีน 0-2 เกมคว้าเหรียญทองแดงทีมผสมชิงแชมป์โลกในรอบ7ปีที่ประเทศอียิปต์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่10ตุลาคม2569ตรงกับวันฟีจีของสาธารณรัฐฟีจีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟีจีในโอกาสวันฟีจีของสาธารณรัฐฟีจีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฟีจีประเทศไทยและฟีจีมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่อบอุ่นมายาวนานกว่าครึ่งศตวรรษนับตั้งแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันอีกทั้งความร่วมมือทวิภาคีของทั้งสองฝ่ายอันมีความร่วมมือด้านวิชาการที่ใกล้ชิดเป็นรากฐานสำคัญมีความก้าวหน้าในสาขาต่างๆอันยังประโยชน์ร่วมกันอย่างต่อเนื่องข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงต่อยอดจากรากฐานอันมั่นคงนี้เพื่อขยายความเป็นหุ้นส่วนด้านการค้าและเศรษฐกิจในภาคส่วนที่มีความสำคัญได้แก่การประมงและการเกษตรตลอดจนแสวงหาความร่วมมือในสาขาใหม่ๆในด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคเพื่อผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมของประชาชนทั้งสองประเทศพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่10ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา14:52 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังท่าอากาศยานทหารดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีและเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ประจำปี2568ณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลานายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเวลา 17:54 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส เสด็จพระราชดำเนินถึงมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีณที่นั้นนายชัยพรนิยมแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จแล้วเสด็จเข้าห้องโถงมัสยิดกลางพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายเผาซีหะมะผู้ชนะเลิศการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อันกุรอานระดับประเทศประจำปี2568อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อันกุรอานและนายวิโรธวุฒประดิษฐ์แปลความหมายเป็นภาษาไทยจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อันกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ต่อจากนั้นกราบบังคมทูลเบิกผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศและรางวัลชมเชยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัลและกราบบังคมทูลเบิกคณะกรรมการตัดสินและผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่ที่ระลึกเสร็จแล้วจุฬาราชมนตรีขอดูอาขอพรจากพระเจ้าถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์จากนั้นทรงพระราชปฏิสันถารอย่างใกล้ชิดกับผู้นำศาสนาอิสลามต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติประกอบด้วยนิทรรศการผลการดำเนินโครงการศิลปาชีพทอดพระเนตรสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปนิทรรศการสายใยศิลป์สืบสานภูมิปัญญาไทยใต้ร่มพระบารมีนิทรรศการผลสำเร็จการขับเคลื่อนงานผ้าไทยใส่ให้สนุกนิทรรศการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจังหวัดปัตตานีหรือมทศนิทรรศการผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริโครงการผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงนิทรรศการโครงการต่อบ้านเติมสุขน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การสร้างสุขภาวะที่ยั่งยืนภายนอกเขตรั้วโรงพยาบาลเสร็จแล้วทอดพระเนตรหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานกับพระราชทานถุงพระราชทานแก่คนไข้ที่ทรงรับเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างทั่วถึงในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวงสำนักพระราชวังและกรมแพทย์ทหารบกร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีโรงพยาบาลปัตตานีและหน่วยสาธารณสุขในพื้นที่ทำการตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่รวมถึงประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆอาทิอายุรศาสตร์โรคหัวใจอายุรศาสตร์ระบบประสาทและสมองกุมารเวชศาสตร์รังสีวิทยาจักษุวิทยาและสูตรสนาสิกวิทยารวมทั้งการตรวจรักษาทางทันตกรรมทั้งนี้กองแพทย์หลวงและโรงพยาบาลปัตตานีได้นำเครื่องมือทางการแพทย์เฉพาะทางที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานได้แก่เครื่องตรวจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงสำหรับตรวจหัวใจเครื่องตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงสำหรับตรวจภายในช่องท้องและเครื่องตรวจเฉพาะทางสูดสนาสิกสำหรับตรวจภายในช่องหูคอและจมูกมาตรวจในครั้งนี้ด้วยจึงมีประชาชนเข้ารับการตรวจรักษาจำนวน787คนโรคที่พบมากได้แก่ โรคทั่วไปโรคกระดูกและข้ออายุรกรรมโรคตาโรคหูคอจมูกกุมารเวชกรรมทันตกรรมในการนี้ทรงรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์จำนวน6คนซึ่งป่วยด้วยโรคภาวะโพรงสมองข้างน้ำโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันโรคมะเร็งสมองภาวะฝ่อของเส้นประสาทตาทั้งสองข้างจากก้อนมะเร็งกดเบียดเส้นประสาทตาโรคแพ้ภูมิตัวเองโรคไขสันหลังอักเสบโรคความดันโลหิตสูงจากการรับประทานยาสเตียรอยด์และโรคมะเร็งรังไข่จากนั้นทรงเยี่ยมคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณและราษฎรจากอำเภอต่างๆในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียงที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความจงรักภักดีอย่างเนืองแน่นในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารหาล้านปรุงสุกใหม่และถูกสุขอนามัยจัดทำเป็นอาหารกล่องพระราชทานแก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: จังหวัดลพบุรีเตรียมจัดงานตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในเทศกาลวันออกพรรษาประจำปี2569พร้อมเชิญชวนพุทธศาสนิกชนนุ่งโจงห่มสบายร่วมตักบาตรพระสงฆ์ในวันที่26ถึง28ตุลาคมนี้นายก่อพลหุ้นสกุลนายกเทศมนตรีตำบลกกโกเปิดเผยว่าเทศบาลตำบลกกโกอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีเตรียมจัดงานสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในเทศกาลวันออกพรรษาประจำปี2569ภายใต้แนวคิดนุ่งโจงห่มสบายตักบาตรเทโวมหาศรัทธาบูชาพระพุทธไสยญาติเพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง28ตุลาคมนี้ณวัดดงน้อยอำเภอเมืองลพบุรีโดยไฮไลท์สำคัญในวันที่28ตุลาคมตั้งแต่เวลา 7:00 น.จะมีพิธีตักบาตรเทโวรณรวมถึงการออกร้านค้าในตลาดวัฒนธรรมสำหรับประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะถือเป็นประเพณีท้องถิ่นที่ชาวตำบลโกโกถือปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานเพื่อระลึกถึงวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากเทวโลกหลังเสร็จสิ้นการโปรดพระพุทธมารดาโดยเทศบาลตำบลโกโกขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวมาร่วมทำบุญสืบสานประเพณีอันดีงามตามวันและเวลาดังกล่าวกรมทรัพยากรธรณีเปิดพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาทั่วประเทศให้ประชาชนเข้าชมฟรีเนื่องในวันนวมินทรมหาราชวันที่13ตุลาคมนี้
2: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่ากรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาในสังกัดทั่วประเทศโดยให้ประชาชนไทยเข้าชมฟรีและไม่เสียค่าธรรมเนียมในวันที่13ตุลาคมนี้เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อให้ประชาชนและเยาวชนได้ใช้เวลาช่วงวันหยุดร่วมกับครอบครัวร่วมเรียนรู้ไปกับธรณีวิทยาซากดึกดำบรรพ์ทรัพยากรแร่ผ่านพิพิธภัณฑ์ในสังกัดกรมทรัพยากรธรณีทั้ง5แห่งประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาจังหวัดลำปางศูนย์เรียนรู้ทางธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาสำคัญของภาคเหนือพิพิธภัณฑ์สิรินธรจังหวัดกาฬสินธุ์พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์และแหล่งศึกษาวิจัยด้านซากดึกดำบรรพ์ระดับอาเซียนพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียงจังหวัดขอนแก่นจุดเริ่มต้นของการค้นพบไดโนเสาร์ตัวแรกของประเทศไทยพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีแหล่งเรียนรู้ด้านธรณีวิทยาทรัพยากรแร่และอุทยานธรณีใกล้กรุงเทพและพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีแหล่งเรียนรู้ด้านธรณีวิทยาและธรณีพิบัติภัยเส้นทางภาคใต้ทั้งนี้กรมทรัพยากรธรณีขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมปักหมุดท่องเที่ยวและเรียนรู้ธรณีวิทยาณพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาใกล้บ้านในวันที่13ตุลาคมนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมการข้าวขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริยกระดับการผลิตข้าวบนพื้นที่สูงเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืน
3: นายถปรัชศรีลอยอุ่นแก้วผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอนกรมการข้าวเปิดเผยว่าได้ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมรับฟังเสียงเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อวางแนวทางพัฒนาการผลิตข้าวบนพื้นที่สูงให้เหมาะสมกับภูมิสังคมมุ่งสร้างความมั่นคงทางอาหารและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลโดยศูนย์ได้ขับเคลื่อนภารกิจสำคัญ3ด้านคือการวิจัยการผลิตเมล็ดพันธุ์และการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยรวบรวมและอนุรักษ์สายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือตอนบนไว้กว่า700สายพันธุ์พร้อมเร่งปรับปรุงพันธุ์ข้าวไร่และข้าวนาพื้นที่สูงให้ทนทานต่อสภาพอากาศเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางกระจายเมล็ดพันธุ์และเป็นธนาคารเมล็ดพันธุ์ช่วยเหลือประชาชนยามประสบอุทกภัยหรือวิกฤตต่างๆได้ทันท่วงทีนอกจากนี้ยังได้ร่วมดำเนินงานในโครงการพระราชดำริกว่า22โครงการอาทิการส่งเสริมทำนาขั้นบันไดการทำไร่หมุนเวียนและการจัดทำแปลงสาธิตปลูกข้าวในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเพื่อให้เยาวชนและชุมชนมีข้าวบริโภคอย่างเพียงพอตลอดจนเตรียมพัฒนากองทุนเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่เพื่อสร้างการพึ่งพาตนเองในระยะยาวซึ่งช่วยปรับเปลี่ยนอาชีพของเกษตรกรจากการปลูกพืชเสพติดในอดีตมาเป็นการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนสร้างรายได้ที่ปลอดภัยและความเข้มแข็งแก่ชุมชนควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริติดตามการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบพึ่งตนเองด้วยศาสตร์พระราชาที่บ้านห้วยม่วงอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่
4: นายกฤษดาบุญราชประธานสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริกล่าวในโอกาสลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบบูรณาการการพัฒนาตามแนวพระราชดำริบ้านห้วยม่วงตำบลแม่นาวางอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ว่าชุมชนแห่งนี้ถือเป็นพื้นที่ตัวอย่างในภาคเหนือที่สามารถพลิกฟื้นปรับตัวสู่ความยั่งยืนในฐานะหมู่บ้านพึ่งตนเองด้วยพลังการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาพัฒนาทางเลือกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติใช้อย่างเป็นรูปธรรมโดยสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระได้เข้าไปดำเนินงานขยายผลจากโครงการร้อยใจรักในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาที่ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยนำหลักการส่งงานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตของชุมชนบ้านห้วยม่วงอย่างเป็นระบบน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติด้วยแนวทางเข้าใจเข้าถึงพัฒนาอย่างเป็นลำดับทำให้ชุมชนบ้านห้วยม่วงสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตสู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนเป็นตัวอย่างความสำเร็จสู่การพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบไปสู่พื้นที่อื่นส่งผลให้บ้านห้วยม่วงได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งใน10หมู่บ้าน10พื้นที่เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวาระครบรอบ100ปีชาติการวันพระบรมราชสมภพโดยปัจจุบันมีการขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริเพื่อใช้เป็นแนวทางหลักของการพัฒนาประเทศครอบคลุมพื้นที่ใน22จังหวัดแล้วชวิสาประทุมมารายงาน
5: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระ ที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 23:00 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังไมค์เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
6: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: กับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความลึกหนักรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน .com แม่ท้วน .com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายหมูยอแม่ท้วนต้องแวะ

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: What y'all talking about?

0: ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นางยลดาวังสุภกิจโกศลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและนายวิภูรุจโจปการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติร่วมลงนาม MOU จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและดาราศาสตร์แก่เด็กเยาวชนและประชาชนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเตรียมพัฒนาและปรับปรุงศูนย์ให้มีมาตรฐานสากลตามแบบนาลิตขณะที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติจะสนับสนุนองค์ความรู้ให้คำปรึกษาและพัฒนาระบบท้องฟ้าจำลองดิจิทัลนิทรรศการและกิจกรรมถ่ายทอดความรู้มุ่งให้ศูนย์แห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยสร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาศักยภาพเยาวชนในจังหวัดนครราชสีมาและพื้นที่ใกล้เคียงจบข่าวดวงดาวเอี่ยมสกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีอ่าน
5: ท่องเที่ยวแบบไม่ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณสามารถทำได้นำแก้วน้ำดื่มและกล่องข้าวไปเองเพื่อลดการใช้ขวดกล่องโฟมและแก้วพลาสติกไม่นำของจากธรรมชาติกลับบ้านเพราะสิ่งเหล่านี้จะสวยงามเมื่ออยู่กับแหล่งธรรมชาติไม่ขีดเขียนทำลายธรรมชาติเก็บมาแค่รูปถ่ายและความทรงจำดีๆเพียงแค่นี้คุณเองก็ช่วยได้รักโลกร่วมพิทักษ์รักสิ่งแวดล้อม
0: ซินจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 6:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงป้าเต้แซ่บป้าเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป้าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บเด้อ

0: พียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไฮดีเซล

0: ังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาครัฐการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาครัฐการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาครัฐการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระสัยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดคลี่คลายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้มตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอแม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอแม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องมีเยอะ

0: ิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: กำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจ

0: แคสต์8 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: คุณผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสลับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maythuan.com นะครับ MAETHUAN หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ
0: เป็นอีกวันแล้วสินะที่ต้องตื่นขึ้นมาพร้อมกับคำถามที่ว่าจะกำลังทำอะไรอยู่ที่ไหนฉันจะต้องใช้ชีวิตที่เดียวดายอย่างนี้

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นางยลดาวังสุภกิจโกศลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและนายวิภูรุจโจปการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติร่วมลงนาม MOU จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและดาราศาสตร์แก่เด็กเยาวชนและประชาชนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเตรียมพัฒนาและปรับปรุงศูนย์ให้มีมาตรฐานสากลตามแบบนาริตขณะที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติจะสนับสนุนองค์ความรู้ให้คำปรึกษาและพัฒนาระบบท้องฟ้าจำลองดิจิทัลนิทรรศการและกิจกรรมถ่ายทอดความรู้มุ่งให้ศูนย์แห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยสร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาศักยภาพเยาวชนในจังหวัดนครราชสีมาและพื้นที่ใกล้เคียงจบข่าวดวงดาวเอี่ยมสกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีอ่าน
5: ท่องเที่ยวแบบไม่ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณสามารถทำได้นำแก้วน้ำดื่มและกล่องข้าวไปเองเพื่อลดการใช้ขวดกล่องโฟมและแก้วพลาสติกไม่นำของจากธรรมชาติกลับบ้านเพราะสิ่งเหล่านี้จะสวยงามเมื่ออยู่กับแหล่งธรรมชาติไม่ขีดเขียนทำลายธรรมชาติเก็บมาแค่รูปถ่ายและความทรงจำดีๆเพียงแค่นี้คุณเองก็ช่วยได้รักโลกร่วมพิทักษ์รักสิ่งแวดล้อม
0: ซินจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 6:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอ
6: รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสมทั้ง

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลไกล

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา0610244888
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ครับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความหนึบหนับรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบร่ำโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน.com แม่ท้วน.com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนอง

0: ิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: 98 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอเมท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะขอฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมู่ยอเมท้วนต้นตำรับหมู่ยอเมท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ก็ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: ห้องสมุดหลังไม้โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง
4: มาถึงห้องสมุดหลังไมค์กับทุ่งมหาราชโดยเปรียมเองวันนี้ตอนนี้เป็นตอนที่3แล้วค่ะคุณจิตริน
5: ครับสวัสดีครับโอ้โหตอนที่แล้วไวไฟมากนะครับทิดรื่นไม่กลัวสาวเจ้าเขาจะตกใจแล้วก็ไม่รับรักเลยล่ะ
4: ก็ที่ผ่านมาสาวเจ้าหลายคนก็ไม่เห็นจะว่าอะไรนี
5: ่
4: พอมาเจอสาวเจ้าคนนี้ไม่ได้นะคะ
5: แล้ว
4: ต้องหาทางเนาะในการที่จะให้สุดใจเชื่อถือได
5: ้แล้วประเด็นคือเหมือนจะชอบด้วยนะครับที่แบบว่าเฮ้ยโอ้โหคนอื่นไม่มีห้ามกันเลยแต่มีเธอเนี่ยห้ามฉันไว้คนแรก
4: แหมก็ทิดรื่นนี่ก็แบบว่านะจะไวอะไรขนาดนั้นเพิ่งเจอกันได้ไม่กี่คำไม่กี่ชั่วโมงอะเร็วยิ่งกว่าพวกเจนซีอีกนะเนี่ยไม่ต้องใส่เทคโนโลยีใดๆเลย
5: ไม่สนหน้าอินหน้าผม
4: เจนซีอายไหมใช
5: ่เร็วเกินพี่
4: สุดๆเลยนะคะก็ลองมาดูกันค่ะว่าความรักของทิดรื่นกับสุดใจจะไปบรรจบกันตรงไหนยังไงนะคะจะแบบว่าจะรื่นรมสมหวังเป็นรักแท้หรือเปล่าอย่าลืมนะว่าจำปาใช่ไหมจำปานี่ก็เคยประทับใจพี่โปร่งไง
5: ใช่
4: จนถึงทุกวันนี้ก็ยังปลื้มพี่โปร่งอยู่นะว่าพี่โปร่งของฉันเนี่ยนะ
5: ไม่ถึงชั่วโมงเออได้ฉันไปละ
4: แต่ปรากฏว่าอีตอนได้นี่ก็เร็วเชียแต่อีตอนที่จะถีบหัวส่งนี่ก็ยังไวเหมือนกันโหดเหมือนกันนะนี
5: ่พอเสร็จสมอารมณ์หมายก็บายบาย
4: เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่สุดใจนี่ก็จะต้องเก็บมาเป็นบทเรียนเนาะกับเรื่องของสาวหลายคนที่ตกเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นขี้ปากให้ชาวบ้านเขาเมากันทุ่งมหาราชนะไปกันเลยค่ะกับตอนที่3ว่าทิดรื่นจะพิสูจน์ความรักอย่างไรนะคะที่จะให้สุดใจเนี่ยยอมรับได้ตอนที่3ค่ะ

0: ปลื้นหัวเราะฮือๆอยู่ในลำคอพลางก้มลงจูบเบาๆที่แขน
1: นี่ถ้าข้ายังเป็นตัวของข้าคิดหรือว่าป่านี้เองจะมานั่งอยู่ที่นี่คิดหรือว่าเองจะยังไม่ได้ถอดกำไรอะฮะ
0: บ้า
1: ข้าเป็นคนไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนพ่อไปรบห่อกลับมาเป็นไข้ป่าตายตั้งแต่ข้ายังจำความไม่ได้ส่วนแม่ก็มาเสียในปีต่อไป
0: ข้าก็เหมือนกันนอกจากพ่อไม่ได้ไปรบห่อพ่อเพียงจะกลับจากป่าก็เป็นไข้ตายเฉยๆแม่ก็เหมือนกันเคราะห์ดีที่ข้ายังมีป้าอยู
1: ่ป้าที่ดุเหมือนเสือ
0: ใครบอกพี่ทีสน่ะ
1: อ๋อโมราหมายถึงจำปาของเองน่ะ
0: อย่าไปถือสาจำปาของฉันเลยจำปาเป็นเพื่อนรักของข้าแต่ก็หายใจเป็นจักๆวงๆไปหมดไม่มีใครจะใจดีเหมือนป้าถึงแม้ว่าแกจะเป็นคนปากร้ายคนปากครองรักแล้วก็ยำเกรงป้าทั้งนั้นทั้งคลองใต้บ้านไร่แล้วก็คลองเหนือด้วย
1: งั้นจำปาก็เห็นข้าเป็นวัวอย่างนั้นเหร
0: อป้าอาจเป็นเสือได้เหมือนกันเสือที่หวงลูก
1: ก็นั่นล่ะร้ายซะยิ่งกว่าเสือไหนๆไม่ว่าจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียแต่ก็เอาเถอะคงจะได้พบกับข้ารอกเมื่อถึงเวลาข้าจะกลับมาอีกสุดใจอย่างเร็วปลายปีนี้อย่างช้าในปีหน้า
0: ช่างเป็นเวลานานเหลือเกินเมื่อยังไม่ได้พบกับพี่ทิศ16ปีในชีวิตข้าก็ดูประเดี๋ยวเดียวแต่พอพบพี่ทิศแล้วอย่าว่าถึง2ปีถึงพรุ่งนี้มะรืนนี้ก็เหมือนอสงไขยทิดปลื้นปล่อยจากมือปรื้อเข้ากอดเสเอลหล่อนไว้ใหม่จูบที่แก้มที่ไหล่และตักแล้วก็ซุดตัวลงนั่งกอดเข่าเอนศีรษะพิงขอนไม้อยู่ใกล้ๆหล่อน
1: แต่เองจะต้องคอยข้านะสุดใจ
0: ข้าจะคอยพี่ทิดตลอดไปขออย่างเดียวให้พี่ทิดกลับมา
1: ข้าจะกลับมา
0: สายตาของเขาเพ่งตรงไปยังทิวมะพร้าวที่สลอนอยู่บนตะลิ่งทาบกับขอบฟ้าที่ขมุกขมัว
1: ข้าจะกลับมาปากคลองจะกลายเป็นเรือนตายของข้าต่อไปเมื่อขายของเก็บเงินที่ติดค้างอยู่เสร็จแล้วข้าจะมาสร้างบ้านใหม่ที่นี่เป็นเรือนหอของเราการถอดกำไรของเจ้าจะไม่ต้องอับอายขายหน้าใครเราจะอยู่กินด้วยกันมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองเราจะทำคลองให้เจริญรุ่งเรืองกว่านี้และบางทีนานไปวันหนึ่งปากคลองจะเป็นของเราปากคลองที่เต็มไปด้วยป่าไม้ข้าวไต้น้ำมันยางสีเสียดยาสูบหนังสัตว์

0: ุดใจนิ่งฟังทิดปลื้นวาดภาพอนาคตชีวิตต่อไปอย่างเคลิ้มฝันช่างไม่ผิดอะไรกันเลยกับพ่อของหล่อนและในทํานองเดียวกันกับพ่อของหล่อนโลกสำหรับผู้ชายคือสนามที่มนุษย์ผู้แข็งแกร่งเท่านั้นจะผ่านพ้นออกมาในฐานะผู้ชนะต่างกว่าชาวบ้านทั้งหลายที่หล่อนรู้จักทั่วไปในชีวิตสันโดษของตนจุดหมายปลายทางของชายผู้นี้อยู่ที่เป็นนายคนเป็นหัวหน้าซึ่งใครๆจะต้องเชื่อฟังและใครๆจะต้องปฏิบัติตามทิดปลื้นบอกหล่อนในตอนหนึ่งว่า
1: ความจนไม่เคยทำให้คนเราเป็นอะไรได้เอ็งเห็นอะไรเป็นที่สลดใจเป็นที่ทุเรศตาเอ็งจะแก้ไขได้อย่างไรถ้าไม่มีเงินเอ็งอยากจะทำบุญทอดกฐินผ้าป่าสร้างศาลาบวชนาคเอ็งจะทำอย่างไรได้ถ้าไม่มีเงินดูแต่วัดพระธาตุที่ทอดทิ้งกันชำรุดทรุดโทรมมาแต่สมัยปู่ย่าตายายใครล่ะทนุบำรุงใครล่ะปฏิสังขรณ์หรือสร้างรวมเป็นองค์เดียวแล้วยกช่อฟ้าใบระกาใหม่ฮะใครนอกจากพญาตะกากับพระโบ้อย่าลืมว่านั่นเป็นกะเหรี่ยงสองพี่น้องไม่ใช่คนไทยนะไม่ใช่คนพื้นเพปากคลองอ่ะดีละพระโป้น้องพญาตะกากำลังสร้างคลองเหนือเป็นเมืองของแกข้าจะมาสร้างคลองใต้ให้เป็นเมืองของข้าและของเอง

0: ราวจระเข้เริ่มม้วนหางอยู่ในท้องฟ้าขณะที่เวลาล่วงไปเสียงตีเกราะเคาะไม้และเพลงเข้าแม่สีซึ่งปรากฏอยู่บนฝั่งเงียบลงเป็นลำดับจนในที่สุดก็สงัดหาดทรายที่อบอุ่นเริ่มเย็นเฉียบไปด้วยน้ำค้างลมจากลำแม่ปิงที่ตื้นเขินโชยพัดมาอ่อนๆทิดปรื่นคลายวงแขนจากสะเอวหญิงสาวเงยหน้าขึ้นแล้วกระซิบบอก
1: ข้าทรมานเองมานานแล้วสุดใจด้วยเรื่องของผู้ใหญ่หน้าเบื่อนายสำหรับจะฟัง
0: ข้า16ปีแล้วนะ
1: และข้า32พวกปากคลองจะว่าอย่างไรเมื่อเราแต่งงานกันนะฮะ
0: กระชังเขาประไรไม่ใช่เรื่องของใครทิดปรื่นก้มลงจูบตักหล่อนอีก
1: ไม่มีผู้หญิงคนไหนจะเหมือนเอ็งเลยสุดใจอ่ะกลับขึ้นบ้านซะเถอะดึกแล้ว
0: ข้าอยากจะนั่งอยู่ที่นี่ตลอดไปใต้ฟ้าอย่างนี้แล้วก็ฟังพี่ทิศพูดถึงเรื่องเหล่านั้นมันช่างเหมือนกันเหลือเกินเหมือนความตั้งใจของพ่อที่เคยพูดไว้พ่ออยากจะเปลี่ยนคลองใต้ให้พ้นจากบ้านป่าที่มีแต่โรคภัยความตายแล้วก็ความทุกข์ทรมานให้เป็นคลองใต้ที่เป็นบ้านสำหรับเราจะอยู่ด้วยความสงบสุขความเจริญ
1: วันหนึ่งคลองใต้จะต้องเป็นอย่างนั้นไปเถอะสุดใจไปเสียก่อนที่ข้าจะเปลี่ยนความคิด
0: ทิดปรื่นฉุดมือหญิงสาวให้ลุกขึ้นจากขอนไม้ในขณะที่สุดใจก็มีความอาลัยเมื่อรู้แน่ว่าจะต้องจากกันแล้วเมื่อไรที่พี่ทิศจะกลับมา
1: อย่างเร็วก็ปลายปีนี้อย่างช้ากลางปีหน้า
0: ทิศปรื่นโอบร่างอันอบอุ่นละมุนมือไปด้วยความเปล่งปลั่งและเต่งตังของวัยสาวเข้ามากอดไว้ในอ้อมแขนอีก
1: ทันใดที่ธุระข้าเสร็จจะกลับมาทันทีคอยข้าให้ได้นะสุดใจคอยข้าฝันถึงข้าจนกว่าจะมาถอดกำไรให้เอง
0: สุดใจมิได้อุทานด้วยความขุ่ยเขินกระดากอายว่าบ้าอีกต่อไปหล่อนเงยหน้าขึ้นรับการจูบของเขาอย่างดูดดื่มพรางกระซิบบอกว่าข้าจะคอยจนกว่าพี่ทิศจะมาถอดกำไรจากนั้นสุดใจก็ผละออกจากอกแล้วก็วิ่งตรงไปที่ตีนท่าชั่วเวลาไม่ช้าไม่นานร่างนั้นก็หายลับไปในเงามืดของทิวไม้ริมตลิ่ง

0: เสียงไก่ขันบอกวันรุ่งขึ้นสุดใจก็ตื่นจากการหลับอันเต็มไปด้วยความฝันอันแสนสุขก่อนที่แสงเงินแสงทองจะทันทาขอบฟ้าหล่อนค่อยๆลุกไปถอดกรอนประตูเบาๆด้วยเกรงว่าป้าจะตื่นล้างหน้าแล้วก็เข้าครัวก่อไฟตั้งหม้อข้าวตั้งใจว่าจะออกไปที่ตีนท่าแต่เช้ามืดเพื่อดูว่าเรือชะล่าประทุนลำนั้นยังอยู่หรือว่าไปแล้วแต่ถ้าเขายังอยู่ฉันจะทำอย่างไรถ้าพบเขาอีกหล่อนคิดหน้าแดงเรื่ออยู่คนเดียวมือหวนกลับไปรำลึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาเมื่อคืน
1: หล่อนไม่มีความประสงค์อื่นใดเลยนอกจากอยากรู้เท่านั้นว่าเขายังอ้อยอิงอยู่ที่นั่นหรือจากไปแล้วถึงกระนั้นก็อดหวาดหวั่นไม่ได
0: ้แล้วฉันจะทำอย่างไรแล้วถ้าไปพบเขา
1: ไม่มีเช้าวันไหนในชีวิตของหล่อนนับแต่จำความได้จะเย็นสุขุมเต็มไปด้วยความสุขความสบายเท่ากับเช้าวันนั้นทุกแห่งที่แสงไฟในเตาฉายไปจับกับฟ้าขัดแตะของครัวดูมีแต่ยิ้มรับทุกประมณูของอากาศที่หายใจเข้าไปมีแต่กลิ่นหอมอันบริสุทธิ์มีใช่ของมะลิที่หน้าบันไดเรือนหรือดอกไม้ป่าหากเป็นกลิ่นหอมแห่งความสุขของวัยสาวที่แรกเริ่มรับแสงสว่างแห่งความรัก
0: อยากรู้จริงๆเลยว่าเขายังอยู่หรือไปแล้ว
1: ความคิดของหล่อนไม่พ้นกังวลข้อนั้นไปได้ในทันใดที่ท้องฟ้าสางรุ่งรางพอที่จะแลเห็นอะไรได้หล่อนจะลงไปที่ตีนท่าอย่างที่ได้เคยลงไปนับแต่ไหนแต่ไรมาป้าจะไม่มีอะไรสงสัยใครๆจะไม่ล่วงรู้ถึงความลับและความรักระหว่างเขากับหล่อนนอกจากเจ้าตัวเองสองคนเท่านั้นฉันจะกลับมาให้ทันป้าตื่นแต่งตัวและเตรียมของไปทำบุญที่วัดหล่อนตกลงใจ
0: แต่ยังไม่ทันที่หม้อข้าวจะเดือดแสงใต้ก็สว่างเรืองมาจากครัวของจำปาซึ่งอยู่ห่างกันไม่ถึงวาคันอยู่ด้วยรั้วไม้ไผ่ขัดแตะเตี้ยๆและพุ่มพุทธรักษาสุดใจได้ยินเสียงหล่อนล้างหน้าเสียงบ่นพึมเมื่อค้นหาอะไรไม่เจอต่อมาก็เสียงร้องถามเบาๆออกมาจากช่องหน้าต่างครัวฟากตรงกันข้าม
2: ตื่นแล้วเหรอสุดใจ
1: เสียงของแม่เพื่อนสาวบอกอาการงัวเงียเหมือนอย่างง่วงนอนหล่อนตอบสั้นๆรู้สึกอึดอัดที่มาถูกขัดจังหวะความสงบเงียบสำหรับคิดในยามที่ต้องการอยู่แต่ลำพังกับความฝันอันแสนสุข
0: นี่ยืนหน้าออกมาหน่อยเถอะอยากจะถามอะไรสักนิดเป็นยังไงบ้างล่ะเมื่อคืนอะ
1: อดรู้สึกไม่ได้ว่ากังวานหัวเราะคิกปรากฏอยู่ในเสียงกระซิบนั้นหล่อนหันใบหน้าอันแดงเรื่อและร้อนเผาไปหาแม่เพื่อนสาวอย่างข้องใจ
0: หลับสบายดีทำไมเหรอ
1: คราวนี้เสียงหัวเราะคิกของจำปาปรากฏออกมาเบาๆฟังชัดอย่างไม่มีที่สงสัย
0: ทำไมตายละถามดูหน่อยก็ไม่ได้
2: ยังกับว่าข้าไม่เคยถามเองมาก่อนเลยงั้นแหละรู้ละว่าหลับสบาย
1: หล่อนเน้นตอนท้ายอย่างมีความหมายก่อนที่จะหันกลับเข้าไปในครัวได้ยินเสียงซาวข้าวอยู่สักครู่ตั้งหม้อแล้วจำปาก็กลับไปที่หน้าต่างเล็กนั่นอีก
2: ดีอยู่หรอกหรือเขาอะ
1: สุดใจซึ่งนั่งอยู่หน้าเตาไฟตลอดเวลาย้อนถามโดยไม่ได้หันหน้ามา
2: เขาไหนเขาหลวงหลวงไหนหลวงพรมพรมไหนพรมสอนสอนไหนสอนยิงถามอีกไหมล่ะว่ายิงอะไร นี่เดี๋ยวป้าตื่นเขาไม่ได้ทำอะไรข้าสักหน่อยเดียวฮะทำเอง ตายถึงขั้นนั้นชุนหรอฉันบอกเลยไงว่าอย่างนั้น คิดมากไปได้โถอยากรู้หน่อยเดียวเท่านั้นแหละว่าหลังจากที่ฉันออกแขก12ภาษาให้แล้วนะจัตุโครบกับมุจรินออกโรงกันอย่างไร ก็ไม่ใช่อย่างเองนี่จะได้ไวเป็นประหลอดครับข้าไม่ได้ตั้งใจจะทำให้เองกระเทือนใจหรอกจำปาแต่ว่าเขากับข้าไม่มีอะไรต่อกันจริงๆนอกจากตกลงใจกันนิดหน่อยเท่านั้นเอาเถอะจะนิดหน่อยหรือมากหน่อยก็เป็นเรื่องของเองแต่สำหรับข้าข้าไม่มีอะไรนอกจากอยากดีใจด้วยเมื่อรู้ว่าเพื่อนจะเป็นสุขอย่าไปเอาใจใส่ถึงเรื่องพี่โปร่งกับข้าเลยมันคนละศักดิ์คนละชั้นแล้วเขาบอกหรือเปล่าล่ะว่าทำไมถึงปล่อยให้อยู่แต่ลำพังเองสองต่อสองอ่ะแหมก็ทำราวกับว่าข้าเป็นลูกและเองเป็นแม่นั่นแหละเพื่อนที่ดีละข้ารู้หรอกนะสุดใจว่าข้าทำอะไรลงไปนี่ถามจริงๆเถอะว่าเขาเป็นอย่างไรอย่าอายข้าเลยนะสุดใจข้าเคยพลาดมาแล้วข้าไม่อยากจะให้เป็นอย่างข้ามีอะไรจะได้ช่วยกันได้ก็ดูเหมือนจะเป็นคนดีนะจะเสียอยู่ก็ตรงที่ว่าแก่กว่าข้ากว่ารอบอ่ะข้ากับพี่โปร่งอ่ะก็กว่าสองนะแล้วก็ดูจะเอาแต่ใจอะไรๆคิดจะเป็นนายไปเสียทั้งนั้นนั่นแหละลักษณะของคนที่จะเป็นใหญ่เป็นโตไปในข้างหน้าแต่อะไรก็ไม่ร้ายเท่ากับไอ้เรื่องปากว่ามือถึงอ่ะ
1: จำปาเนี่ยเงียบไปครู่หนึ่งทำท่าคิด
2: นั่นก็ควรระวังอยู่สักหน่อยนะสุดใจแต่ว่ามันก็เป็นอันตรายสำหรับผู้หญิงเราที่ใจอ่อนเท่านั้นแหละข้าไม่ใช่คนใจอ่อนข้าก็รู้ว่าเองอ่ะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะสิถึงได้กล้าปล่อยไว้กับเขาแต่ลำพังไงข้าเองรู้ตัวดีว่าข้าเหมือนขี้ผึ้งถูกออดถูกอ้อนหน่อยก็มืออ่อนตีนอ่อนไปหมดเรื่องมันถึงได้ลงเอยอย่างนี้วิสัยผู้ชายอ่ะอย่าว่าแต่พี่โปร่งของข้าเลยนะถึงไหนๆก็ไอ้ตะเภาเดียวกันทั้งนั้นได้อะไรไปง่ายมันก็จะหน่ายเร็วเหมือนเด็กๆ เล่นตุ๊กตาแต่เด็กมันไม่เป็นอันตรายเหมือนผู้ชายตัวโตๆและผู้หญิงเราก็ไม่ใช่ตุ๊กตาพลาดท่าแต่ละทีท้องโตขึ้นมาจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนฮะข้าข้าไม่ใช่ผู้หญิงอย่างนั้นข้าน่ะรู้ว่าเองไม่ใช่ผู้หญิงอย่างนั้นไม่ใช่อย่างข้าอย่างริ้วหรือว่าอย่างพี่ราตรีคือข้าเขาก็ไม่ได้ว่าเองนะเออน่ะ
0: ย่าคอยแต่คิดถึงเรื่องของข้าไปหน่อยเลยเรื่องของโบรากับนายโจน่ะจบไปแล้วคอยดูเรื่องจันทโครบกับมุจรินดีกว่าข้าอยากจะรู้ว่าจันทโครบของเองคนนี้ท่วงทีหน่วยก้านในเรื่องปากว่ามือถึงออกจะเอาการอยู่หน้าก็นอกจากนั้นนะเขายังบอกว่ามีเมียมาแล้วหลายคนเกี่ยวผู้หญิงมาแล้วหลายโกรธเพียงแต่ว่าไม่จริงจังอะไรฮะเขาบอกเองถึงอย่างนั้นทีเดียวหรืออ๋อประหลาดประหลาดมากประหลาดยิ่งกว่าที่ข้าคิดไว้ประหลาดยังไงหรอว้าทำไมจะประหลาดข้านึกอยู่เหมือนกันว่าผู้ชายปูนนั้นแล้วก็ลักษณะอย่างนั้นไอ้เรื่องไม่เคยผ่านผู้หญิงมาแล้วเป็นสิบๆน่ะยังสงสัยแต่คิดไม่ถึงอะสิว่าเขาจะกล้าสารภาพกับผู้หญิงที่เขาเพิ่งจะบอกรักออกมาตรงๆได้การแน่สุดใจได้การอะไรเนื้อคู่นั่นแน่เองนี่แหละที่จะทำให้เขาอยู่ในกำมือไปไหนไม่รอดข้ายังสงสัยอะจำปาสงสัยอะไรก็เขารับรองกันว่าปลายปีนี้หรือว่าในปีหน้าเขาจะกลับมาสู่ขอแต่งให้เสร็จไปแต่ข้ายังไม่รู้ว่าป้าจะว่ายังไงนะสิคนอย่างทิดปลื้นอย่างไรเสียก็ต้องเข้าปากแคลวได้แล้วก็คืออีกอย่างหนึ่งนะถ้าแต่งกันแล้วจู่ๆพวกลูกเมียเก่าๆแห่กันมาหาเขาเป็นแถวแล้วข้าจะทำยังไงล่ะสุดใจคิดมากไปทำไมในเมื่อเองจะเป็นเมียคนเดียวที่เขาแต่งแล้วก็รักจริงไม่ว่าใครอยากเป็นเจ้าของผัวของตัวแต่ลำพังโดยเด็ดขาดทั้งนั้นแต่เองรู้ได้อย่างไรว่าพับโป้แกมีเมียแต่แม่ทองย้อยคนเดียวนายชื่นเศรษฐีใหญ่หนองปริงก็เหมือนกันถึงงั้นใครล่ะเอาแกไว้อยู่มือนอกจากแม่ปรางแล้วเองคิดเรื่องไงว่าเขาจะรักกันถึงเพียงนั้นคิดหรอข้าไม่ได้คิดข้าเชื่อแน่ทีเดียวเชื่ออะไรกันวะอีจำปา

0: ห้าวๆปรากฏขึ้นสุดใจรู้สึกเหมือนครัวจะยุบหวบลงในบัดนี้ท่ามกลางแสงไฟในเตาที่สว่างออกมาหล่อนเห็นริมฝีปากของจำปาสั่นขณะที่ขมุบขมิบตอบแต่ไม่ปรากฏเสียงด้วยความสนใจในเรื่องที่กำลังสนทนาอยู่หล่อนไม่รู้ตัวว่าป้าของหล่อนตื่นขึ้นล้างหน้าและเข้ามายืนข้างหลังแต่เมื่อไหร่ไม่มีใครได้ยินแม้แต่เสียงฟากพื้นครัวลั่นและเงาอันเกิดจากเปลวไฟในเตาฉายต้องตัวของแก
1: เปล่าจ้ะป้าเปล่ายังไงอีนี
0: ่เสียงของป้าแคล้วไม่ได้ดังหรือแสดงถึงสิ่งใดมากไปกว่าการซักถามตามธรรมดาแต่จำปารู้สึกเหมือนวาจาของเพชฌฆาต

0: ได้ยินพูดถึงทิดชื่นพูดถึงตังปรางแล้วก็รักเชื่อไม่เข้าใจ
1: สุดใจเขาถามว่าในชื่นกับแม่ปรางเขารักกันนะเชื่อไหมฉันก็ตอบว่าฉันเชื่อจ้ะ
0: แน่ละไม่รักกันมันจะอยู่มาจนลูกต้องครอกสองครอกหรือไม่อย่างเองกับไอ้โปร่งนี
2: ่ชีวิตของหล่อนกับนายโรงลิเกคนนั้นเกือบจะเป็นอาหารประจำวันของป้าแคล้วจนหมดความสำคัญอีกต่อไปถึงกระนั้นจำปาก็ไม่เคยดีใจเหมือนครั้งนี้ที่ได้ยินแกเทศนาถึงเรื่องเดียวกันขึ้นมาอีกในประเดิมแรกของวันใหม่เพราะการกระทำเช่นนั้นเองหมายถึงการหันความสนใจของแกออกไปจากเรื่องของสุดใจซึ่งหล่อนมีส่วนร่วมรู้อยู่เต็มตัว
0: ถึงนั่งนี่เถอะก็ระวังหน่อยมันโกงการอะไรของเองว่าใครเขาจะรักหรือว่าไม่รักกันฮะ
1: ฉัน
0: ไม่ต้องมาทำติดอ่างมีอย่างหรือปล่อยให้เปิดประตูคอยต้องยามสองยามกลับมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ตื่นขึ้นก็ไม่ปลุกเล่นแม่สีตะวักตะบวยอะไรกันไปเที่ยวกับนางคนนั้นอีกหน่อยก็จะเลิศล็อก
2: จะโดยตั้งใจหรือไม่มีเจตนาอะไรเลยก็ตามจำปาเป็นตัวอย่างทุกครั้งไปในเมื่อเอ่ยถึงลักษณะของหญิงสาวที่แกไม่ต้องการให้สุดใจเอาเยี่ยงอย่างและคบขาด้วยแต่แม่เท่าแคล้วก็ไม่เคยขัดข้องทุกคราวที่หลานสาวแกไปไหนมาไหนกับนางคนนั้นความจริงในฐานที่เป็นลูกเพื่อนบ้านใกล้เคียงกันมาช้านานจำปาได้รับความรักใคร่เอ็นดูจากแกไม่ต่างกว่าลูกหลานเหมือนกันแกเป็นคนเดียวในคลองที่เจรไนถึงความหลังอันผ่านพ้นมาแล้วของจำปาอย่างสิ่งที่ชั่วช้าพึงสะอิดสะเอียนแต่ทันใดที่มีใครผสมโรงหรือตั้งข้อรังเกียจหญิงเคราะห์ร้ายคนนั้นแกอีกเหมือนกันเป็นคนแรกที่คัดค้านออกรับแทนราวกับเรื่องของตัวเองคอเป็นเอ็นเป็นตน
0: ไม่เหมือนกับอีหลายคนบ้านนี้มีลูกหาพ่อไม่ได้หาได้ก็พ่อหลายคนเอายังไงกับมันมีไอ้โปร่งคนไหนคนนั้นอยู่ได้ถึงปีอย่างอีจำปาไปเล่า
2: จำปาฉวยโอกาสที่แกก้มหน้าก้มตาบนพึมพำอยู่กับเรื่องการสั่งสุดใจให้ยกนั่นจัดนี่หลบเข้ากลับไปในครัวไฟของหล่อนแล้วก็ถอนใจยาวโล่งอกมันผ่านพ้นเขี้ยวเล็บของแม่เสือร้ายมาได้อย่างบุดวิด
0: นี่ยังไงทัพพีไม่อยู่ในครกทีสักกระเบือกลับไปอยู่ในขันฮะอีนี่เลอะเทอะใหญ่นี่เช้าวันนี้เอ็งเป็นยังไงไปฮะตุดใจระวังหน่อยเหี่ยวพระจะได้ฉันบุญน้ำปลาของเอ็งแทนน้ำเชื่อมหรอก
2: หญิงสาวรู้ดีว่าจิตใจไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวเลยแต่ยิ่งพยายามสะกดเท่าไหร่ดูเหมือนมือไม้จะยิ่งสั่นหยิบนั่นหยิบนี่พลาดขึ้นมากเท่านั้น
1: ฉันคงไม่ได้ลงไปตีนท่าอีกแน่ๆเลยฉันคงไม่ได้เห็นเรือชะล่าลำนั้นอีกกับฟันขาวๆและเขาเขียวๆของเขาเป็นครั้งสุดท้าย
2: หล่อนคิดพล่านอยู่ในใจในขณะที่มือของหล่อนวุ่นอยู่กับการจัดสำรับข้าวหวานแต่สายตาลอบชำเลืองไปยังท้องฟ้าซึ่งเริ่มสว่างเรืองอยู่ภายนอกนี่ป้าของหล่อนจะไม่มีวันออกจากครัวไฟเลยหรือแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมีเวลาสิ้นสุดของมันแม้การพิถีพิถันของป้าแคล้ว
0: ว่างแล้วกูจะไปดูหมากพลูธูปเทียนก่อนเดี๋ยวจะได้อาบน้ำ
2: เกือบจะในวินาทีเดียวกับร่างป้าของหล่อนหายลับเข้าไปในเรือน หญิงสาวก็ถึงหัวบันไดหล่อนปราดเข้าไปที่ประตูรั้วค่อยๆถอดกลอนออกด้วยมืออันสั่นผ่านพุ่มพุทธรักษาสองข้างทางเข้าไปถึงใต้ต้นมะม่วงสายทองอันแผ่กิ่งก้านสาขาอยู่เหนือหน้าท่าแล้วก็หยุดนิ่งเหมือนถูกตรึงอยู่กับ

0: กสิ่งทุกอย่างยังคงอยู่ที่นั่นบันไดซึ่งทาบลงไปตามตลิ่งอันสูงชันไม้ซุงที่หล่อนใช้เป็นที่อาศัยอาบน้ำทุกเช้าเย็นพุ่มผักบุ้งฝรั่งซึ่งหนาทึบเพียงแต่สิ่งเดียวที่ขาดไปนั่นก็คือเรือชะล่าที่มีประทุนลำนั้นแล้วฟันขาวๆเคราเขียวๆของเขาหญิงสาวกวาดสายตาไปตามลำน้ำอันเวิ้งว้างท่ามกลางเช้าตรู่ที่อากาศเย็นสุขุมพรางเอนหลังพิงต้นมะม่วงใหญ่เปลือกของมันอบอุ่นไปด้วยไอแดดแต่วันหวาดแต่ในขณะนั้นสุดใจไม่รู้สึกอะไรเลยนอกจากวาจาในความทรงจำ
1: อย่างเร็วก็ปลายปีนี้อย่างช้าก็กลางปีหน้าคอยข้าให้ได้สุดใจคอยข้าฝันถึงข้าจนกว่าจะกลับมาถอดกำไรเอง
0: เมื่อเดือน5ผ่านไปและงานไร่ที่เกาะหน้าบ้านชุกมือขึ้นหญิงสาวก็เกือบไม่มีเวลาที่จะมาหมกมุ่นครุ่นคิดถึงแต่อนาคตของชีวิตหล่อนอยู่ได้เพราะนอกจากพืชผลหลายอย่างจะเริ่มแก่และสุกภาระที่ต้องเร่งเก็บใบยาที่แก่เอามาบ่มแล้วก็หั่นตากเป็นยาตั้งต่อไปก็รออยู่ข้างหน้าเกาะใหญ่ซึ่งเหยียดยาวอยู่นอกฝั่งกลางแม่ปิ่งตะปากคลองสวนหมากเหนือจนจดหัวบ้านคลองสวนหมากใต้อาจจะเป็นแหล่งกลางของการทำไร่ผักและพืชผลอื่นๆของชาวตำบล นั้นแต่มันก็มีความหมายเพียงอาหารประจำวันหมายถึงการแจกแลกเปลี่ยนแล้วก็ซื้อขายในระหว่างกันเองต่างกว่ายาสูบซึ่งอาจห่อเก็บไว้ได้นานเป็นสินค้าสำคัญเท่ากับน้ำผึ้งขี้ผึ้งใต้สีเสียดหรือน้ำมันยางเมื่อพ่อค้าเหนือล่องลงหรือเรือส่งขึ้นไปถึงไร่ของสุดใจเป็นเพียงส่วนหนึ่งและนิดเดียวของบรรดาไร่หลายสิบรายบนเกาะนั้นมีเนื้อที่เพียง 3-4 ไร่แต่หญิงสาวรู้สึกว่ามันช่างกว้างใหญ่เต็มกำลังที่หล่อนและป้าพร้อมด้วยจำปาซึ่งได้อาศัยแบ่งปันผลพลอยได้จากการช่วยด้วยแรงจะสามารถหักร้างถางพงปลูกและดูแลรักษาได้แม้ว่าครั้งหนึ่งในสมัยที่บิดามารดาของหล่อนยังมีชีวิตอยู่จะเคยทำกันมามากกว่านั้นเกาะทั้งเกาะกว้างใหญ่ไพศาลเกินไปสำหรับกำลังของพวกคลองเหนือบ้านไร่และคลองใต้จะใช้ให้เกิดประโยชน์โดยสมบูรณ์ได้คนละไร่สองไร่ได้เป็นอย่างมากที่แต่ละครอบครัวจะเข้ามายึดถือทำมาหากินไปในแต่ละปีไม่มีใครเคยเข้าครอบครองส่วนหนึ่งส่วนใดเป็นกรรมสิทธิ์ไม่มีใครเคยคิดจะยื้อแย่งหรือบุกรุกเขตแดนซึ่งกันและกันและอย่างมากที่ใช้เป็นรั้วกั้นที่ไร่แต่ละแปลงก็เพียงซากกอพงและต้นก้างปราครั้นเมื่อตกลงใจจะทำไร่กันก็เพียงแต่เลือกที่ดินที่ชอบใจถางและเผาป่าพงตามกำลังที่จะสามารถทำได้ลงข้าวโพดฟักทองแตงไทยยาสูบถั่วทองหรือถั่วและแล้วก็ดูแลรักษาดายหญ้าไล่นกไล่กาจนกว่าจะได้ผลทุกๆปีเมื่องานไร่เสร็จและน้ำเหนือที่มาท่วมท้นเกาะนั้นซากไร่ก็ถูกลบหายไปแม่ปิงกลายเป็นทะเลของสวะฟองน้ำจอกแหนและแพไม้ไม่เว้นแต่ละวันจนกระทั่งน้ำลดในต้นฤดูหนาวและเกาะโผล่มันก็กลายเป็นป่าพงใหม่ไม่มีอะไรเหลืออยู่แม้ซากไร่เขตรั้วหรือเพิงที่พักนอกจากพื้นดินอันอุดมสมบูรณ์และป่าพงสำหรับจะหักร้างถางขุดและทำไร่ตามความพอใจและกำลังของแต่ละคน ต่อไป
1: เอาละครับตั้งแต่ต้นเรื่องมาก็คุยกันเหมือนตกลงใจกันไว้ล่วงหน้านะครับสั่งจองพรีออเดอร์ไว้ครึ่งปีหรือ1ปีสำหรับเจ้าสาวเจ้าคนนี
0: ้ไม่มีมัดจำด้วยนะ
1: ใช่อาจจะมัดจำด้วย
0: ด้วยใจ
1: ของสาวน้อยวัย16
0: รู้เห็น
1: ใช่ครับไม่มีพยานจริงๆนะครับไม่มีใครรู้เรื่องอะไรนี้เลยแล้วก็ไม่มีอะไรการันตีด้วยว่าทิศเรื่องจะกลับมาหรือเปล่าน
0: ะมันก็เป็นการผจญภัยของชีวิตนะเหมือนการพนันใช่ไหม
1: ครับ
0: เหมือนการซื้อหวยอ่ะซึ่งสุดใจก็อาจจะค่อนข้างแน่ใจเขาคงจะแน่ใจแต่ขณะเดียวกันอีกใจนึงก็อดกลัวไม่ได้เหมือนกันกับความไม่แน่นอนเนาะ
1: ใช่
0: มันก็50-50อ่ะก็เข้าใจนะว่าเขาคงรักเราจริงแหละแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าพอเวลาผ่านไปจะเปลี่ยนใจอีกหรือเปล่า
1: ใช่ในช่วงระยะเวลาเนี่ยไม่เจอกันเนี่ยจนถึงปลายปีไปเจอคนนั้นเจอคนนี้อาจจะเปลี่ยนไปก็ได
0: ้ซึ่งตอนนี้เราก็เริ่มมาทำความรู้จักนะกับป้าของสุดใจป้าแกลวใช่ไหม
1: ใช
0: ่กับบ้านกับครอบครัวกับที่ทำมาหากินกับคลองสวนหมากเราก็ค่อยๆเริ่มลึกเข้ามาเนาะกับชีวิตแล้วก็ภูมิประเทศสภาพแวดล้อมเพื่อนบ้านในทุ่งมหาราชในคลองสวนหมากตามต่อไปนะคะ
1: ครับยังไงติดตามได้ทางห้องสมุดหลังไมค์ครับไทย PBS Podcast ทางเว็บไซต์และ YouTube Channel เท่านั้นนะครับ
0: ตอนต่อไปเราจะไปกันต่อค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นางยลดาวังสุภกิจโกศลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและนายวิภูรุจโจปการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติร่วมลงนาม MOU จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและดาราศาสตร์แก่เด็กเยาวชนและประชาชนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเตรียมพัฒนาและปรับปรุงศูนย์ให้มีมาตรฐานสากลตามแบบนาลิตขณะที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติจะสนับสนุนองค์ความรู้ให้คำปรึกษาและพัฒนาระบบท้องฟ้าจำลองดิจิทัลนิทรรศการและกิจกรรมถ่ายทอดความรู้มุ่งให้ศูนย์แห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยสร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาศักยภาพเยาวชนในจังหวัดนครราชสีมาและพื้นที่ใกล้เคียงจบข่าวดวงดาวเอี่ยมสกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีอ่าน
5: ท่องเที่ยวแบบไม่ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณสามารถทำได้นำแก้วน้ำดื่มและกล่องข้าวไปเองเพื่อลดการใช้ขวดกล่องโฟมและแก้วพลาสติกไม่นำของจากธรรมชาติกลับบ้านเพราะสิ่งเหล่านี้จะสวยงามเมื่ออยู่กับแหล่งธรรมชาติไม่ขีดเขียนทำลายธรรมชาติเก็บมาแค่รูปถ่ายและความทรงจำดีๆเพียงแค่นี้คุณเองก็ช่วยได้รักโลกร่วมพิทักษ์รักสิ่งแวดล้อม
0: จ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั่นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั่นป่าเต้แซ่บเด้อ

พียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลยแรงทุกครั้งแล้วก็มีตา

0: ติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Filmพร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงครับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนัดรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบร่ำโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน.com แม่ท้วน.com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายหมูยอ

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ทวนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ทวนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ทวนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ทวนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ทวนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ทวนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อียังก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โพโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ท่านผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสำหรับทอด นะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาด

่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูย่อแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maethuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดี่ยวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาสมาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงป้าเต้แซ่บป้าเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป้าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บเด้อ
3: รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสม

0: ีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: 88
1: วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: ยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: What y'all talking about?

0: ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ084435 5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ท่านผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายยอหมูยอสลับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maethuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดี่ยวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

ียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลยแรงทุกครั้งแล้วก็มีตา

0: S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Filmพร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว Honda Yamaha Vespa ที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: The Francis
1: 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: เอียงเกาะบอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: กับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความลึกหนักรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณ

ราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน.com แม่ท้วน.com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด8โมงเช้าถึง6โมงเย็นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด
3: ้อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสมทั้ง

0: เต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7-11
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือ

0: ยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั้ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว Honda Yamaha Vespa ที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝาก
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โพโอ้โหยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วน
4: เอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ครับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมาก

่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนัดรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน.com แม่ท้วน.com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายหมูยอแม่ท้วน

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาสมาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลยแรงทุกทางแล้วก็มีตา

0: เหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
0: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Filmพร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา0610244888
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวรถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อียังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระไสยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้นตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอไม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอไม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมู

0: คนบ่มีตัวตนคืออ้ายมันสู่ตัวเต็งของน้องบ่ได้ดอก
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็คงมาพบกับบรรดาท่านพุทธบริษัทในเรื่องของพระมหาชนกต่อแต่ว่าตอนนี้ไปเห็นจะค่อยดีขึ้นสักหน่อยเพราะว่าไปได้หนังสือที่เขาเรียบเรียงไว้มีความจริงใกล้เคียงกับพระบาลีมากมันเป็นกรรมจริงๆบรรดาท่านพุทธบริษัทอาศัยการอยู่ต่างจังหวัดที่หาตำหนักเป็นเวลายากความจริงเรื่องพระเจ้าสิบชาตินี่เทศกันมานานแต่ถ้าว่าความละเอียดละออตามพระบาลีเกรงว่าจะมีไม่พอถ้าจะเล่าเรื่องกันเฉยๆก็ยังได้แต่ว่าเสียใจว่าถ้าระยะตัดรอนพระธรรมเทศนาก็องค์สมเด็จพระจอมไตรไปเสียก็รู้สึกว่าจะเป็นกรรมหนักหนึ่งเลยต้องใช้หนังสือเป็นแบบฉบับเป็นแนวทาง แต่ได้ว่าหนังสือฉบับนั้นเห็นว่าจะต้องเอาลงตะกร้าไปไม่ทราบว่าคนแปลนะแปลแล้วเอาอะไรใส่เข้ามาตัดของดีทิ้งไปแล้วเอามาติของตนใส่เข้ามาประเภทนี้น่าสงสารพระพุทธเจ้าแต่สำหรับหนังสือที่ใช้นำมาเอามาเป็นแบบฉบับสำหรับพูดในการต่อไปนี้มีความดีอยู่มากรู้สึกว่าอาศัยเดินตามสายพระบาลีประมาณ 90% แต่ก็ยังต้องถูกตำหนิอีกนิดหนึ่งว่าไม่ควรจะตัดหน้าออกไปตัดท้ายออกไปความจริงพระพุทธเจ้าจะทรงเทศเรื่องอะไรทรงมีเหตุไว้เสมอความจริงก็น่าจะเขียนเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงปรารภก่อนและองค์สมเด็จพระจินวรจุลสัตว์ทรงตัดเรื่องพระเจ้าสิบชาติตอนท้ายก็ทรงประชุมชาดกเรื่องนี้ไม่น่าจะตัดแต่เล่มนี้ดีส่วนกลางกลางนี่เรียบเรียงตามพระบาลีได้ดีมากแต่ก็มาเอิญไปตัดหน้าตัดหลังสักนิดหนึ่งเลยให้คะแนนถึง 90% เป็นอันว่าเมื่อพระมหาชนกเวลาพระราชมันดาไปเรือสำเภาแต่ก่อนที่ลงเรือจะลงเรือสำเภาเพื่อทำการค้าก็ได้พบพระประเจกับพระพุทธเจ้าเดินมาด้วยความลำบากแล้วก็ถวายร่มกับรองเท้าตามที่กล่าวมาแล้วแล้วก็ว่ายน้ำในมหาสมุทรเห็นพระจันทร์วันเพ็ญก็ทรงสมาทานอุโบสถศีลแต่ความจริงหน้าที่ในการรักษามหาสมุทรสำหรับคนดีเป็นหน้าที่ของนางมณีเมขลานางมณีเมขลาองค์นี้ไม่ตรงกับรามเกียรติ์แต่เสียเล่นนั่งเกณฑ์ล่อแบบรามเกียรติ์เขาให้ชักจะยุ่งมีคนเขียนนะพระคุณเลยอย่าทำให้ชาวบ้านเขาเข้าใจผิดเลยพระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสมายังไงเขียนไปอย่างนั้นดีกว่าอย่าช่วยกันทำลายพระศาสนาด้วยเจตนาจะหาเงินนำมาใช้มันไม่เป็นการสมควรเป็นอันว่านางเมณีเมขลานี่มีหน้าที่รักษาคนดีในมหาสมุทรตามคำสั่งของท้าวสุวรรณแต่ก็เป็นการบังเอิญอย่างยิ่งที่นางมีดังมีความบันเทิงเสนาสวรรค์ในสวนของท้าวเวสสุวรรณถึง7 วันมากกันถึง7 วันต้องปล่อยให้พระมหาชนกว่ายน้ำอยู่นี่อาศัยบุพกรรมนะอาศัยบุพกรรมเก่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์สร้างความดีมามากแต่ต้องถูกทรมานจากการว่ายน้ำประเภทนี้ถึง500 ชาติ แต่บุพกรรมอันนี้จะกล่าวถึงตอนที่พระเจ้าจำพระมหาชนกได้เป็นกษัตริย์เสียก่อนไม่อย่างนั้นเรื่องจะไม่สมบูรณ์ฟังตอนนี้ไปแต่ว่าในหนังสือเล่มนี้ก็ไม่มีไม่กันแต่ความจริงเรื่องบุพกรรมนี่สำหรับเรื่องบุพกรรมนี้ก็มีอีกตอนหนึ่งต่างหากไม่จะอยู่ในพระเจ้าสิทธัตถะแต่อันว่าตอนนี้นางมณีเมขลาเทพธิดาผู้มีหน้าที่รักษาพระมหาสมุทรในสำนวนเขาสวยนะเสียนี่รู้สึกว่าเป็นคนดีมากเขียนไว้ใครก็ช่างเหอะเดี๋ยวจะหาว่าจะหาว่ามาโฆษณาขายหนังสือไม่เห็นพระมหาชนกแหวกว่ายอยู่ในกระแสมหาสมุทรเช่นนั้นนี่แต่เขาว่าตามสำนวนบาลีจริงๆจึงเหาะเข้าไปใกล้พระมหาชนกแล้วกล่าวเพื่อจะทดลองน้ำใจคนน้ำประทัยเขาพระมหาชนกว่าท่านใช้สับสวยใครหนอเมื่อมองไม่เห็นฝั่งก็ยังอุตส่าห์พยายามว่ายอยู่ในท่ามกลางมหาสมุทรท่านเห็นประโยชน์อะไรหรือจึงได้พยายามว่ายน้ำอยู่อย่างนี้นี่เป็นถ้อยคำของนางมณีเมขลาอาตมาก็ไม่ต้องอธิบายพระมหาชนกเมื่อได้ยินเสียงถามมาจึงดำริว่านี่เราว่ายน้ำอยู่ในมหาสมุทรถึง7วันเข้าวันนี้แล้วไม่เคยได้ยินเสียงใครเลยใครหนอมาพูดกับเราในวันนี้ไม่คิดในใจแปลกใจนะนี่คนปัจจุบันนี่ก็คงจะคิดนะว่านี่พูดผิดไปหน่อยความจริงท่านไม่ได้ใช้น้ำตาลใส่กรวดกับน้ำผึ้งหรอกนะฉันใช้ขันทุสกรนะใช้ฉันทุสกรคลุกเคล้ากับน้ำตาลใส่กรวดกินมีกำลังแต่การว่ายน้ำในมหาสมุทรตั้ง7วันแล้วก็มีขึ้นลมจัดบางทีคนสมัยนี้เขาอาจจะไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อแล้วก็ไปฟังข่าวเมื่อเวลาที่เรือเขาแตกบางทีเขาลอยคอยตั้ง10วันก็มีเป็นไปได้คนมันยังไม่ถึงเวลาจะตายทำไงมันก็ไม่ตายโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพระโพธิสัตว์ทุกคนมีบุญเรื่องบุญนี่ไปพูดกับคนบาปมันไม่รู้ภาษาหรอกช่างมันเถอะแล้วเวลาเมื่อท่านคิดอย่างนี้แล้วว่าใครนะมาพูดกับเราเนี่ยเราว่ายน้ำมาตั้ง7วันไม่เคยได้ยินเสียงใครเมื่อคิดอย่างนี้แล้วจึงได้แง่งเข้าไปดูข้างบนอากาศได้ทอดพระเนตรเห็นแม่นางมณีเมขลาจึงตรัสว่าอานิสงส์แห่งความเพียรนั้นมีอยู่ถึงแม้ว่าจะไม่เห็นฝั่งเราก็ต้องพยายามว่ายจนกว่าจะถึงฝั่งสักวันหนึ่งนี่ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าวิริยนะทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรพระมหาชนกนี่เห็นจะเป็นตอนที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญบารมีในด้านวิริยะบารมี จำไว้ให้ดีนะทุกคนเราถ้ามีความเพียรจริงๆแต่ต้องเพียรดีอย่าไปเพียรชั่วมีความเพียรจริงๆมันต้องถึงที่สุดความปรารถนาจนได้ตามพระบาลีกล่าวต่อไปว่านางมณีเมขลาปรารภปรารถนาจากฟังคติธรรมของมหาชนกแม่นี่คนยังว่ายน้ำคลื่นก็ใหญ่ว่ายน้ำคนเลยเทวดายังอยากจะฟังธรรมต่อไปเออก็ต้องคิดนะเอ้าเมื่อเรื่องท่านว่าอย่างนี้ก็ต้องว่าไปยังไงยังไงนางมณีเมขลาต้องเข้าใจว่าพระมหาชนกจะต้องไม่ตายแน่ยิ่งไม่กล่าวไปว่าฟังมหาสมุทรกว้างใหญ่กว้างใหญ่หลวงไม่ปรากฏแก่ท่านแม้ท่านจะพยายามสักเท่าไรไม่ทันถึงฝั่งท่านก็จะต้องตายเสียก่อนท่านจะว่ายต่อไปเพื่อประโยชน์อะไรปล่อยให้มันตายซะแบบสบายๆไม่ดีหรือพระมหาชนกจะไม่ตรัสกับนางมณีเมขลาว่าบุคคลผู้ทำความเพียรอยู่แม้ถึงจะตายขณะที่ทำความเพียรนั้นถ้าว่าอย่างนี้นะจำให้ดีนะ ที่ว่าไม่ต้องเป็นหนี้ไม่ต้องถูกญาติหรือเทวดาหรือวินาบรรดาติเตียนนี่แปลหมายความว่าถ้าเรามีความขยันหมั่นเพียรในกิจการงานทุกอย่างก็ชื่อว่าไม่เป็นหนี้คือหน้าที่การงานมีอยู่เท่าไหร่ทำมันให้ครบแล้วก็ไม่มีผู้บังคับบัญชาคนไหนเข้ามาตำหนิติเตียนและไม่ได้ญาติก็ดีเทวดาก็ดีบิดามารดาก็ดีไม่มีใครเขาติเตียนคนที่ทำความเพียรด้วยความขยันตั้งใจมันมีแต่ความชมเชยท่านกล่าวต่อไปว่าอันหนึ่งเมื่อทำกิจอย่างลูกผู้ชายแล้วเมื่อทำกิจอย่างลูกผู้ชายแล้วไม่ต้องเดือดร้อนต่อภายหลังที่ตามพระบาลีมีว่าวายเมเทวะปุริโสพระพุทธเจ้ากล่าวว่าถ้าเป็นลูกผู้ชายควรพยายามล่ำไปคำว่าถอยหลังเกียจคร้านเป็นล้าหลังท้อถอยจะไม่มีสำหรับผู้ชายทั้งปวงแต่ความจริงเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเขาก็เก่งนะเวลานี้ผู้หญิงที่เก่งกับผู้ชายก็เยอะไม่สมัยโบราณผู้หญิงที่เก่งกับผู้ชายก็เยอะผู้ชายที่เคียขี้ขลาดขี้ขลาดตาขาวยิ่งกว่าผู้หญิงมีมากแล้วก็ไปเอาคละกันไปทั้งผู้หญิงผู้ชายต่างคนต่างมีวิทยาอุตสาหะสร้างความดีให้คนไหนเลวก็เลวไปคนดีก็ว่ากันเรื่องดีว่ากันต่อไปนางมณีเมขลาจึงได้กล่าวต่อไปว่าการพยายามทำงานที่ไม่เห็นจุดหมายมีแต่ความยากลำบากอาจจะถึงตายในที่สุดก็ได้จะทำความพยายามอันไม่ใช่ฐานะนั้นทำไปเพื่อประโยชน์อะไรอาโต้กันสิคนหนึ่งลอยอยู่บนกายคนหนึ่งว่ายน้ำเอาฟัดกันดูที่ว่าใครจะชนะท่านพระมหาชนกเมื่อได้ทรงฟังนางมณีเมขลากล่าวถ้อยคำอย่างนั้นจึงได้ตรัสว่าดูก่อนแม่เทพธิดาความจริงตอนนี้น่าจะหายเหนื่อยนะถ้าคนพูดนี่ถ้ายังเป็นหนุ่มยังกลัดมันอยู่อย่างสมัยก่อนแล้วก็เห็นนางเทพธิดาหน้าสวยๆรูปร่างสวยๆผิวพรรณสวยแต่งตัวสวยๆลอยในอากาศแบบนั้นเห็นเข้าหายเหนื่อยแต่ไม่ใช่เทพธิดาเพียงแต่เพียงแต่ลูกสาวชาวบ้านธรรมดาธรรมดานี่ยังหายเหนื่อยสมัยโน้นนะแต่สมัยนี้ถ้ามันเหนื่อยมันก็เหนื่อยเลยจะเป็นเทพธิดาและลูกสาวเจ้าบ้านคือธิดาของใครก็ไม่ได้ความแล้วมันแก่แล้วเยแล้วเลิกสู้คนไม่สู้แล้วจะมาท้านะถ้าท้ามาอะไรยอมแพ้มานั้นไม่จะท้าแล้วสู้มันสู้ไม่ไหวเพราะไม่ต้องการจะสู้จึงได้โกนหัวห่มผ้าเหลืองเสียถ้าอยากจะสู้จะไม่บวชไม่เบิดมันละสู้มันแหลกล้านเขาคงไม่แหลกเราคงแหลกถ้าว่ากันต่อไปนี่เสียก็เรื่องเข้ามาแทรกซะแล้วที่มันยุ่งเอาย้อนนิดหนึ่งท่านพระมหาชนกเมื่อจะทรงให้นางมณีได้มากล่าวจำนนต่อถ้อยคำที่ทรงตรัสว่าเอาละสิตอนนี้จะล่อให้จำนนนั้นว่ายน้ำอยู่ก็ยังไม่กลัวหายเหนื่อยเห็นนางสาวสวยๆมันลอยอยู่ข้างหน้าจึงกล่าวว่าดูก่อนแม่เทพธิดาผู้ที่รู้ว่าการงานที่ทำไม่รุ่งร่วงไปได้ไม่คิดป้องกันอันตรายไว้ก่อนก็ชื่อว่าไม่รักษาชีวิตของตนถ้าเขาเลิกละความเพียรนั้นเสียก็จะต้องได้รับผลคือความเกียจคร้านเป็นแน่ดูก่อนแม่เทพธิดาบุคคลเมื่อได้เห็นผลตามที่ประสงค์ควรแล้วควรเร่งประกอบการงานแม้การงานนั้นจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ตามก็ตามทีนะหมายความเมื่อเอาใหม่ย้อนใหม่นะท่านดูก่อนแม่เทพธิดาบุคคลเมื่อเห็นผลตามที่ประสงค์แล้วควรเร่งประกอบการงานแ แม้การงานนั้นจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ตามทีดูก่อนแม่เทพธิดาท่านได้เห็นผลของความพยายามไปจากเกิดตาของท่านแล้วไม่ใช่หรือคนที่มากับเราในเรือจมน้ำตายหายไปหมดในมหาสมุทรเหลือเราแต่ผู้เดียวเท่านั้นที่พยายามไม่อยู่จึงรอดตายได้เห็นหน้าแม่เทพธิดาโฉมงามลอยอยู่ข้างหน้าบัดนี้แหมเกี่ยวสักนิดหนึ่งเอาสักหน่อยท่านกล่าวต่อไปว่าดูก่อนแม่เทพธิดาเราจะต้องพยายามทำความเพียรอย่างที่ลูกผู้ชายควรจะทำตลอดไปถึงกว่าจะสุดกำลังเพื่อจะข้ามมาถึงฝั่งให้จนได้แม้ข้อนี้น่าคิดบรรดาท่านพุทธบริษัทว่าเวลานี้ภัยอันตรายทั้งหลายเกิดกับประเทศของเรารอบด้านถ้าเราพวกเราทั้งหมดต่างคนต่างงอมืองอเท้าคิดว่าสู้เขาไม่ได้มีคนมาพูดว่าเขามีกำลังมากกว่าเขามีอาวุธดีกว่าเขามีการปลุกระดมชนดีกว่าแล้วก็ไม่สู้อย่างนี้น่าเสียดายมากแต่ถ้าหากว่าเราจะฟังพระมหาชนกพูดว่าสู้ได้หรือไม่สู้เราก็พร้อมที่จะสู้เพื่อเป็นการป้องกันตนเองถ้าจะตายก็ตายอย่างคนสู้คนมาตอนนี้อยากจะถอยหลังไปสักนิดหนึ่งนึกถึงว่าสมัยกรุงศรีอยุธยาแตกครั้งสุดท้ายในตอนนั้นก่อนที่จะแตกไม่เท่าไรพระเจ้าตากสินมหาราชเวลานั้นเป็นพญาตากสินนะมั้งเห็นท่าไม่เป็นการภายในแต่ความสามัคคีคนดีไม่มีใช่แล้วนายทหารผู้ใจแกล้วรวบรวมกำลังทหารได้ประมาณ500คนพร้อมด้วยลูกหาบตีฝ่าข้าศึกออกมาแล้วก็ไปตั้งท่าอยู่ที่โน่นเมืองจันทบุรีหรือเมืองระยองไปรวบรวมกำลังผลที่สุดก็ไปตีเมืองจันทบุรีได้เอากำลังของจันทบุรีเข้ามาสมทบกับคนที่ไปรวมอยู่ด้วยกันประมาณ 5,000 คนความจริงคน 5,000 คนนี้ไม่คนแค่หยิบมือเดียวในเวลาที่ออกไปเวลานั้นพระเจ้าตากสินไม่ใช่เป็นกษัตริย์เป็นนายทหารคนหนึ่งเท่านั้นไม่มีสมบัติติดตัวไปแล้วก็เวลาไปก็ไม่มีอะไรจะติดตัวเมื่อฟันฝ่าข้าศึกออกไปได้ไม่ไกลนักเห็นข้าศึกไม่ติดตามข้าศึกเห็นว่าคนไปน้อยเขาต้องการเมืองคนไปแค่นั้นเขาไม่แคร์แค่500ถ้าเขายึดเมืองได้คน500ไม่มีความหมายเขาคิดอย่างนั้นไปพักอยู่ระหว่างทางตอนนั้นเตี่ยได้ให้น้องสาวนำเงิน8ช่างเอาไปให้8ช่างสมัยนั้นก็มากท่านบอกว่าเจ้าสิงห์มังไม่มีจะกินเองจงเอาเงินไปให้มันจะได้มีเงินใช้ควบคุมกำลังพลไปได้เงินตอนต้นไปเท่านั้นท่านก็รวมกำลังคนเพราะใช้ความพยายามทรัพย์สินก็ไม่มีในที่สุดพระเจ้าตากสินมหาราชรวมกำลังคนได้ 5,000 คนก็มาตีกรุงศรีอยุธยาคืนนี่ถ้าคนที่มีความเพียรคิดว่างานที่เราจำจะต้องทำมันจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จถ้าหากว่าเราไม่ทำก็อาศัยความขาดเราตายซะดีกว่าฉะนั้นสภาวะประเทศชาติของเราในเวลานี้ก็เช่นเดียวกันเรายังไม่ถึงกับสมัยกรุงศรีอยุธยาแตกเมื่อเรายังมีอิสรภาพทุกอย่างสามารถจะซื้อสรรพาวุธสามารถจะฝึกกำลังทหารแต่ยังไงก็ตามเรื่องรบราฆ่าฟันเป็นเรื่องของชาวบ้านแต่เรื่องของพระนี่มีความรู้สึกอยู่ว่าถ้าบรรดาท่านทั้งหลายมีความเข้าใจในความเป็นไทยของตนเวลานี้เราเป็นไทยไม่ใช่ทาสเรายังมีอิสรภาพคนจนหาเช้ากินค่ำก็ยังมีความสุขทั้งนี้เพราะอะไรเราได้มาเท่าไรเราก็กินเท่านั้นทำงานแค่นี้เหนื่อยเราก็พัก เราต้องการกินเค็มเราก็ได้เค็มเราต้องการกินเผ็ดเราก็ได้เผ็ดเราต้องการกินเปรี้ยวกินหวานเราก็กินได้ตามความพอใจถึงแม้มันมีไม่มากเราก็ยังมีกินถ้าหากว่าเรางอมืองอเท้าปล่อยอย่างลาวและเขมรเราจะต้องกินตามที่เขาจะให้กินถ้าจะมีเวลาพักหรือไม่มีเวลาพักตามที่เขาสั่งเครื่องใช้ไม้สอยเครื่องแต่งกายทุกอย่างเราจะต้องแต่งตามที่เขาให้มันไม่ใช่ตามใจเรามันตามใจเขานั่นสภาพของความเป็นทาสแต่บุคคลที่สบายมีไม่กี่คนที่เขาบังคับที่เขาเป็นผู้บังคับบัญชาฉะนั้นคนที่เขามีความปรารถนาจะให้ไทยประเทศไทยเป็นทาสอย่างลาวกับเขมรนี่ถ้าทุกคนมีความสามัคคีรักไทยรักความเป็นไทยไม่ใช่ไม่มีใจเป็นทาสทุกคนร่วมกายร่วมใจซึ่งกันและกันคนรวยเกื้อหนุนคนจนคนจนก็จงเตรียมตัวอย่าแบมือขอเขาแต่อย่างเดียวเขาช่วยเขามาแล้วพยายามหาแต่ทำทุกอย่างที่มันจะได้มาเพื่อเลี้ยงชีพแต่ถ้ามีข้าศึกเข้ามาเรากอดคอกันเข้าไว้จะต้องรักษาความเป็นไทยถ้าความเป็นไทยจะต้องสลายไปเมื่อไรเราตายซะดีกว่าอย่างที่เจ้าตากสินมหาราชพระองค์ควบคุมกำลังพลไปรวมคนและกู้ชาติได้ภายในระยะไม่เกินหนึ่งปีหรือไม่ครบหนึ่งปีจึงเป็นเหตุให้เราทั้งหลายเหล่านี้มีอิสรภาพเป็นไทยได้ข้อนี้มีประมาณชั้นใดที่พระเจ้าตากสินทำได้ก็อาศัยที่บาทสี่คือหนึ่งฉันทะมีความพอใจในการเป็นอิสรภาพสองวิริยะมีความเพียรเช่นเดียวกับพระมหาชนกสามจิตตะมีจิตจดจ่ออยู่เสมอว่าข้าจะตายก็ตามทีแต่ว่าขอให้พี่น้องคนไทยของเรามีสารภาพมีมังสาอาศัยสติปัญญาความเฉลียวฉลาดในการพูดในการปฏิบัติในการเข้าถึงคนไม่ทำตนเป็นเจ้าเป็นนายอย่างกับพวกบุคคลทั้งหลายที่เขากินเงินของชาวบ้านและทำตัวเป็นนายของชาวบ้านในปัจจุบันแต่บางคนนะที่เขาดีก็มีที่เขาเลวก็มีมากเลวจนกระทั่งไม่สนใจความสุขความทุกข์ของบุคคลที่อยู่ในขอบเขตที่ตนรับผิดชอบอย่างนี้ก็มีเยอะถ้ามาถามจะชี้ตัวให้มันเดินทั่วประเทศรู้ว่าใครเป็นใครพูดอย่างนี้ถึงที่มันจะมีอันตรายแต่หากเราจะมีอันตรายอย่างคนพูดความจริงมันจะแปลกอะไรถ้าว่าคนไทยเราทุกคนถือคติของพระมหาชนกก็ดีของพระเจ้าตากสินมหาราชก็ดีคำว่าแพ้จะไม่มีสำหรับคนไทยเป็นอันว่าเป็นการสมกำลังใจที่เรามีวิริยะบารมีเช่นเดียวกับพระมหาชนกนี่ท่านเลยจำเรื่องของพระมหาชนกไม่ได้ใช่ไหมล่ะไม่ใช่ก็ไม่ย้อนขอซื้อเทปเขาที่สถานีนี้ก็ได้นะเป็นอันว่าเมื่อพระมหาชนกต้องการให้นางมณีเมขลาจำนนทวาจาของพระองค์ขออ่านย้อนอีกนิดหนึ่งที่ได้กล่าวว่าดูก่อนแม่เทพธิดาผู้ที่รู้ว่ากายงานที่ทำไม่รู้ร่วงไปได้ไม่คิดป้องกันอันตรายไว้ก่อนก็ชื่อว่าไม่รักษาชีวิตของตนนี่อย่างที่คนคิดว่าโอ้ยอาวุธเขามากเนาะเราสู้เขาไม่ได้คนเขามากอันนี้เจ๊งถ้าเขาเลิกความเพียรนั้นเสียก็จะต้องได้รับผลความคือความที่ได้คือความเกียจคร้านเป็นคนขี้เกียจคร้านแล้วท่านตรากล่าวต่อไปว่าดูก่อนแม่เทพธิดาบุคคลเมื่อได้เห็นผลตามที่ประสงค์แล้วควรจะเร่งรัดประกอบการงานเมื่อการงานนั้นจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ตามนี่สู้ได้หรือสู้ไม่ได้ก็ตามต้องสู้ยึดความสามัคคีไว้เป็นกำลังตั้งใจว่าเราต้องสู้เพื่อความเป็นไทยท่านกล่าวต่อไปว่าดูก่อนแม่เทพธิดาท่านได้เห็นผลของความพยายามไปจากแก่ตาของท่านแล้วไม่ใช่หรือว่าคนที่มากับเรือได้จมตายหายไปในมหาสมุทรทั้งหมด เหลือแต่เราผู้เดียวเท่านั้นที่พยายามไหวอยู่ก็จะรอจึงรอดตายได้เห็นหน้าแม่เทพธิดาคนสวยแบบนี้นะเกี่ยวสักนิดหนึ่งนะเอาสักหน่อยหนึ่งความจริงมันก็น่าเกี่ยวนะสวยๆแบบนี้นะมาอดไม่ได้ถึงแม้ว่าคนพูดเนี่ยเถอะท่านหนุ่มๆก็น่ากลัวหายเหนื่อยเห็นแม่เทพธิดาแบบนั้นจะว่ายน้ำสัก30เดือนยังไหวสวยๆเจ้าแจ๋วแบบนั้นท่านกล่าวต่อไปว่าดูก่อนแม่เทพธิดาเราจะต้องพยายามทำความเพียรอย่างที่ลูกผู้ชายควรทำไปจนกว่าจะสุดกำลังเพื่อจะพยายามข้ามเข้าไปถึงฝั่งให้จนได้นี่ตอนนี้ท่านบอกจะเล่นให้นางมณีเมขลาจนมุมนางมณีเมขลาได้ฟังสุนทรคาถาของพระมหาชนกก็เกิดความเริ่มใสกล่าวสรรเสริญว่าเวลาพอไหมเนาะท้องมหาสมุทรทั้งลึกทั้งกว้างใหญ่ไพศาลแต่ท่านก็พยายามจะว่ายข้ามไปถึงฝั่งจนได้สมควรที่เป็นลูกผู้ชายขอท่านจงไปถึงสถานที่ที่ความขอท่านจงไปถึงสถานที่ที่สงความปรารถนาเถิดแม่แจ๋วจริงๆอย่างนี้อย่างคนพูดว่าไหวตายเลยเมื่อนางมณีเมขลากล่าวดังนั้นแล้วครั้งนั้นนางมณีเมขลาก็ตรงเข้าช้อนอุ้มพระมหาชนกเข้ามาไปแคบประคองแนบอกโหแบบนี้ถ้าอย่างคนพูดเป็นพระมหาชนกรัดคอไม่ปล่อยแล้วเอาเข้าประคองเขาไว้แนบอกพาเหาะบรรยากาศสำหรับพระมหาชนกเมื่อถูกกายอันเป็นทิพย์ของนางสัมผัสอย่างนั้นประกอบกับต้องว่ายน้ำมาถึง7วันมีความเหนื่อยอ่อนมากเมื่อกระทบการสัมผัสความนิ่มนวลอันเป็นทิพย์เช่นนั้นก็บรรทมหลับไปแม้เสียท่านะถ้าไม่หลับก็ยุ่งนะไม่หลับก็ยอมเป็นลูกกันซะเลยกันหมดเรื่องเป็นลูกเล็กๆนึกเอาอะไรกันก็บรรทมหลับไปสำหรับนางมณีเมขลาก็พาไปยังกรุงมิถิลาวางไว้บนแท่นหินในสวนมะม่วงฝากให้แก่บรรดาเทวดาที่รักษาสวนคุ้มกันพระมหาชนกไว้ให้ดีและนางยิ่งกลับไปและบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายฟุ้งเกินไปเวลาหมดพอดีสำหรับเรื่องพระมหาชนกนี้หากว่ายังไม่เบื่อยังมีเรื่องฟังอีกนานสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจากกันเพราะหมดเวลาก่อนจะจากท่านก็ขอรัตนาองค์พระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะทั้ง3รายการขอจงอภิบาลบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายผู้รับฟังที่รักความเป็นไทยทั้งหมดให้ปรากฏมีแต่ความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลและจงเจริญไปด้วยจตุรพิทธพรชัยทั้ง4รายการมีอายุวรรณะสุขาภละและปฏิภาณหากต้องการอิสรภาพความเป็นไทยเมื่อไรขอท่านหลายจงชนะข้าศึกเมื่อนั้นสวัสดีสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็คงจะพบกับท่านเรื่องพระมหาชนกในตอนที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญความเพียรที่เรียกกันว่าวิริยะบารมีเสวยพระชาติเป็นพระมหาชนกในทศชาติหรือสิบชาติตอนนั้นจบไปแล้วเรื่องพระมหาชนกตอนที่แล้วมาถูกนางมณีเมขลาอุ้มมาวางไว้ในสวนของพระราชาซึ่งเป็นเมืองเดิมคือเมืองมิถิลามหานครเป็นเมืองของพระราชบิดาตอนนี้ตามพระบาลีท่านกล่าวว่าขอย้อนกล่าวคือพระเจ้าโปรชนกกษัตริย์แห่งเมืองมิถิลาซึ่งเป็นพระเจ้าอาของพระมหาชนกเองพระองค์ทรงเสด็จสวรรคตมาได้7วันแล้วพระองค์ไม่มีพระราชรถจะครองสืบราชสมบัติ ทรงมีแต่พระราชธิดาพระราชธิดามีนามว่าเจ้าหญิงศรีวลีเจ้าหญิงมีความเฉลียวฉลาดเฉียบแหลมมากในขณะที่พระเจ้าปุรชนกทรงประชวรหนักใกล้จะเสด็จสวรรคตอมาตย์ผู้ใหญ่ได้กราบทูลถามว่าขอเดชะใต้ฝ่าละอองธูลีพระบาทพระราชรถที่จะสืบพระราชสมบัติต่อพระองค์ต่อจากพระองค์ไม่มีเมื่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จสวรรคตแล้วข้าพระพุทธเจ้าจะถวายราชสมบัติแก่ใครพระพุทธเจ้าค่ะแต่จำนวนคนที่ก็แปลหนังสือนี่เก่งจริงๆไม่เหมือนหนังสือเล่มก่อนที่ฟังมาในตอนต้นเล่มนั้นห่วยจริงๆแล้วเอาอะไรต่ออะไรเข้ามาใส่ก็ไม่รู้แต่นี่ไม่ใช่นินทาเขามันหาบาลีไม่ได้ก็ต้องคว้าภาษาไทยมาว่าต่อมั่งเติมมั่งว่ากันไปเป็นอันว่าพระเจ้าโปรชนกจึงมีพระราชดำรัสตรัสว่าท่านทั้งหลายจงมอบราชสมบัติแก่ผู้ที่มีความสามารถดังต่อไปนี้แม่นี้ต้องเชื่อน้ำพระทัยของพระองค์ว่าพระองค์เป็นคนดีจริงๆแต่ว่าที่ต้องขบถกับพระเจ้าพี่แก่พระเจ้าพี่ก็เพราะว่าพระเจ้าพี่ไปเชื่อคนคนเดียวมีบาลีเขาว่าเชื่อคนคนเดียวหนังสือเล่มที่อ่านผ่านไปที่โยนทิ้งไปแล้วเขาตกกล้าไปแล้วเขาบอกหมู่อมาตย์ทั้งหลายเป็นอันว่าไอ้เท่าสารพัดพิษคนนั้นมายุแย่แต่แข็งแสบแหมหูคนนี่ถ้าแย่บ่อยๆก็ไม่ไหวแม้เรื่องเจ้าเท่าสารพัดพิษนี่นะไอ้คนยุแย่แต่แข็งแสบนี่เขาเรียกว่าเท่าสารพัดพิษหมายความมันมีพิษทุกอย่างสามารถทำให้พี่กับน้องที่มีความรักกันแต่ความสามัคคียุโยงส่งเสริมหาว่าคนดีเป็นคนชั่วอย่างนี้เขาเรียกว่าเจ้าเท่าสารพัดพิษมันเป็นอมาตย์แก่ๆแต่ว่ายังมีความปรารถนาความยิ่งใหญ่ในแผ่นดินเขาอย่างนั้นนะขอประทานอภัยถ้ามีใครปฏิบัติอย่างนั้นจริงๆแล้วก็อย่ามาโกรธกันนี่ว่ากันตามเรื่องราวของหนังสือหนึ่งชาดกท่านบอกว่าจะต้องอาศัยคนที่มีความสามารถตามนี้คือ1สามารถทำให้เจ้าหญิงศรีวลีพระราชธิดาของพระองค์ทรงยินดีได้หมายความว่าคนนั้นจะต้องเป็นคนดีเพราะลูกสาวของท่านเป็นคนฉลาดถ้าลูกสาวของท่านพอใจให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินได้นี่เป็นข้อที่1ข้อที่2มีความสามารถรู้หัวนอนบัลลังก์สี่เหลี่ยมนี้ได้ไอ้บัลลังก์นั้นมันมีสี่เหลี่ยมจะหัวไปทางไหนก็ได้แต่ว่าหัวนอนจริงๆมันมีอยู่เวลานอนจะต้องหันไปทางทิศนั้นฉะนั้นคนที่มีความฉลาดจะต้องรู้นี่เป็นข้อที่2ข้อที่3มีความสามารถยกธนูหนึ่งซึ่งมีน้ำหนักต้องใช้คน 1,000 คนจึงจะพึงยกขึ้นได้แหมที่ตรงนี้ท่าก็จะไม่เอาฮะข้อ1ข้อ2นี่เห็นท่าจะไม่เกินความสามารถแต่ข้อ3นี่เห็นเอาไม่เอาแน่เวลานี้ยกบาทไม่เคยไหวนี่ข้อที่4สามารถจะนำคุ้มทรัพย์ใหญ่13แห่งออกมาให้ได้ถ้าหากมีผู้มีความสามารถดังกล่าวมาแล้วขอท่านนั้นหลายจงมอบราชสมบัติให้แก่เขาเถิดโอ้โหแม่นี่จะตายยังมีสติสัมปชัญญะดีขอโทษเทิดทูนความดีของท่านเพราะว่าท่านเป็นคนดีมาก่อนสำหรับอมาตย์จึงได้กราบทูลว่าขอเดชะขอใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทโปรดตรัสบอกปัญหาคุ้มทรัพย์13แห่งให้แก่ข้าพระพุทธเจ้าเลยก่อนเถิดพี่เจ้าค่ะเมื่อนี้ใกล้จะตายรอดแร่เต็มทีนะยังคุยกันได้ขนาดนี้เก่งมากสำหรับพระราชาปุรชนกจึงได้ตรัสบอกว่าคุ้มทรัพย์13แห่งนั้นเราขอบอกปริศนาแบบนี้ สมัยก่อนเนี่ยเขาทรัพย์ฝังไว้ที่ไหนเขาก็บอกปริศนากันยังมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งเขาแทรกนิดหนึ่งคือที่วัดน้อยจังหวัดสุพรรณบุรีในเขตนี้เคยเขตอำเภอบางประมาท่านกล่าวมีปัญหาว่าตำบลวัดน้อยมีไก่ต้อยอยู่สองตัวน้องสาวมีผัวพี่สาวเพิ่งสอนย่างถ้าใครคิดได้ไปขุดตรงจุดนั้นได้ทรัพย์ก็บังเอิญที่วัดน้อยนั้นมีโบสถ์กับวิหารแล้วก็มีต้นมะขามอยู่สองต้นต้นมะขามต้นใหญ่ไม่เคยมีฝักเลยต้นย่อมกว่ามีฝักคนก็คิดว่าไก่ต้อยสองตัวน้องสาวมีผัวพี่สาวเพิ่งสอนย่างก็หมายถึงว่าพี่สาวไม่มีลูกก็หมายก็คงจะคิดว่าต้นมะขามต้นใหญ่ก็ไปขุดกันขุดกันสองต้นไม่มีใครได้นี่ลุงก็จะมาเองเป็นคนชอบคิดปัญหาแบบนี้ท่านก็คิดไปคิดมาต้องคิดว่าพี่สาวมีน้องสาวมีผัวพี่สาวพงศ์สอนอย่างต้องหมายความวิหารนี่นะเกิดก่อนเขาสร้างก่อนแล้วยังโบสถ์สร้างโบสถ์ทีหลังพระวิหารเนี่ยไม่มีการคลอดโบสถ์มีการคลอดคลอดคือพระเขาสร้างพระกันในโบสถ์เวลาพระจะบวชนี่ตามธรรมดาการคิดปัญหาแบบนี้นี่เขาคิดได้เขาต้องไปคนเดียวสำหรับคุณลุงท่านจะไปคนเดียวท่านก็กลัวผีและกลัวคนตีตายเขาก็บอกว่าถ้าคิดได้แล้วก็มีทองมากเป็นทองคำมีน้ำหนักมากทีเดียวแล้วเป็นทองคำแท่งก็ไปด้วยกันประมาณสักสิบคนเอาเรือมาสี่เจียวไปสมัยนั้นยนต์มันหายากไปขุดยังไม่ค่ำตามธรรมดาการขุดทรัพย์เขาต้องขุดกันตอนดึกไม่ให้ใครเห็นท่านเป็นคนกลัวผีก็น่ากลัวเหมือนกันกลัวทั้งผีทั้งคนก็เลยชวนพักพวกไปมากไปขุดเวลาที่พระกำลังทำวัดเย็นประมาณสักห้าโมงเย็นพอขุดลงไปได้หน่อยหนึ่งลึกประมาณสักเม็ดก็ปรากฏว่ามีหินแผ่นใหญ่ก็ขุดเลาะเข้าไปพอถึงมุมหินพอพ้นหินหมดหินนี่กว้างประมาณหนึ่งวายาวหนึ่งวาคงจะเป็นหินหล่อมากกว่าก็หมายความจะทุบเพื่อมารวมทำเป็นแผ่นเป็นสี่เหลี่ยมก็ช่วยกันยกหินหัวหินขึ้นมาเปิดลงไปเห็นทองเหลืองอารามมากมายเหลือเกินเป็นทองแท่งใหญ่ๆแต่ไปเห็นทองเท่านั้นเสียงคึกคล้ายๆกับว่าลมพัดแรงมาจากทางหลังวัดพอเหลียวไปที่ไหนได้ตัวโตสูงกว่ายอดไผ่ควงกระบองคึบคึบคึบก้าวเข้ามาทั้งท่านคุณลุงพ่ออาตมาเองธรรมดาเพื่อนของท่านเห็นท่าไม่ดีการพากันวิ่งลงเรือเสือกเรือลอยไปกลางลำน้ำเสียงชายใหญ่คนนั้นบอกนี่มึงอยากได้มึงเข้ามาสิเชิญเข้ามาที่มึงอยากได้แล้วก็ต้องการเข้ามาทั้งหมดนั้นไม่ได้รอท่าไอ้เรือเวลาจอดก็ถอดเจลออกไว้ทุกคนไม่ได้ใส่หูแจวใช้แจวพายกันไปหลายกิโลนี่สมัยก่อนในเวลาเขาฝังทรัพย์ไว้เขาไม่บอกตรงๆเขาใช้เป็นปัญหาแบบนี้สำหรับพระเจ้าพระราชาทรงพระนามว่าปุรชนกก็เช่นเดียวกันท่านบอกว่าทรัพย์13แห่งนั้นเราตั้งปริศนาไว้อย่างนี้คือ1คุ้มทรัพย์ที่ดวงอาทิตย์ขึ้น2คุ้มทรัพย์ที่ดวงอาทิตย์ตก3คุ้มทรัพย์ภายใน4คุ้มทรัพย์ภายนอก5คุ้มทรัพย์ที่ไม่ใช่ภายในและไม่ใช่ภายนอก6คุ้มทรัพย์ขาขึ้น7คุ้มทรัพย์ขาลงหมายว่ากันเยอะใช่ไหมนี่ว่ากันเยอะแยะเชียวประเดี๋ยวขอพิจารณาหน่อย8คุ้มทรัพย์ที่ไม่รังทั้ง4 9คุ้มทรัพย์ที่1โยดโดยรอบ10คุ้มทรัพย์ที่ปลายงาทั้ง2 11คุ้มทรัพย์ที่ปลายหาง 12คุมทรัพย์ที่น้ำ13คุมทรัพย์ที่ปลายไม้ถ้าอย่างนี้ถ้าอย่างอาตมาแล้วก็เห็นจะไม่ได้แม่ศิวลีคนนี้ไม่มีทางก็ไปโดนไปหาข้อต้นเขาไม่เป็นไรข้อ1ข้อ2ข้อ4ข้อ1ข้อ2ไม่เป็นไรโดนข้อ4เอ้ข้อ1ข้อ2ข้อ4พอได้นะข้อ3ไม่ไหวแล้วยกธนูมันโดนคุมทรัพย์ก็อีกพังเลยคราวนี้ไม่มีทางได้แน่โอ้ถ้าฉลาดอย่างงั้นก็เป็นพระเจ้าแผ่นดินซะนานแล้วนี่ที่เขาไม่ให้เป็นกษัตริย์ก็เพราะโง่เง่าเต่าตุนอยู่แบบนี้จึงเป็นกษัตริย์ไม่ได้แต่ก็อย่าลืมนะบางคนที่จะเป็นกษัตริย์ได้เขาต้องทำบุญมาเพื่อความเป็นกษัตริย์ไม่ใช่ใครใครอยากเป็นกษัตริย์ก็เป็นได้จะเป็นได้เขาเป็นเอาเล่าเรื่องกันต่อไปเมื่อพระเจ้าปุรชนกทรงตรัสบอกคุมทรัพย์12แห่ง13แห่งแล้วเมื่อบอกปริศนาเสร็จพระองค์ก็เสด็จสวรรคตทันทีแหมพอดีพอดีนะบรรดาอำมาตย์ทั้งหลายก็จัดการถวายพระเพลิงพระศพเรียบร้อยสมพระเกียรติทุกประการแม้นรีบเผาจริงๆตายไปเพียงไม่ถึง7วันรีบเผาแล้วพระราชาสมัยนั้นนะหลังจากที่พระเจ้าปุรชนกพระองค์ทรงเสด็จสวรรคตครบ7วันเราอมาตย์มาปรึกษากันถึงเรื่องที่พระราชาทรงตรัสไว้ว่าให้มอบราชสมบัติแก่ผู้ที่มีความสามารถทำให้พระราชินดาทรงพอพระทัยจึงปรึกษาตกลงกันว่าเห็นแต่ท่านมหาเสนาบดีเท่านั้นที่จะทำให้พระนางพอพระทัยได้ถ้ามหาเสนาบดีนี่น่ากลัวจะแก่แล้วเย่พอๆกับพระเจ้าพระราชานั่นแหละเพราะว่าท่านมหาเสนาบดีเป็นราชวัลลบใกล้ชิดกับพระราชาตลอดมาจึงส่งข่าวไปท่านให้ท่านมหาเสนาบดีทราบอ๋อเขาคิดว่าเจ้าหญิงอยู่ใกล้ชิดราชวัลลบคนรับใช้ใกล้อาจจะมีความเสน่หากันก็ได้ท่านมหาเสนาบดีพอได้ทราบข่าวเช่นนั้นก็แสนที่จะดีใจนึกว่าคราวนี้เราคงจะได้เป็นกษัตริย์ครองแผ่นดินคราวนี้แน่แม้ตั้งใจไว้นานแล้วทีนะพออยู่ใกล้พระราชาเห็นพระราชาทำอะไรก็จำได้ทุกอย่างดีไม่ดีก็คิดว่าไอ้แบบนี้กูก็เป็นได้เรื่องพระเจ้าแผ่นดินนี่มันเรื่องเล็กๆนั่งสั่งเท่านั้นไม่ต้องทำอะไรแต่ไปโดนอย่างราชการที่9เขาหมดกำลังใจเหมือนกันเคยเห็นพระองค์ลำบากคิดคุ้นคิดแต่ห่วงใยความเป็นสุขความสุขความทุกข์ของแก่ประชาชนครั้งหนึ่งเมื่อวันที่1มีนามีนาคมนะวันที่1มีนาคม2521ได้มีโอกาสไปเฝ้าท่านที่ภูพิงพระราชินีเวศเห็นพระพักตร์เครียดแสดงท่าทางอ่อนเพลียมากแต่ก็ทรงเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรทุกวันแนะนำความเป็นอยู่พอพบเข้าพระองค์ก็ทรงตรัสว่าเวลานี้ไม่ไหวครับจิตใจมันฟุ้งซ่านเหลือเกินมาอยู่ที่เหนือนี่ยังไปวางแผนเพื่อการเกษตรภาคกลางหม่อมเจ้าพิสเนตท่านทรงตรัสต่อไปว่าไม่ใช่แต่ภาคกลางแห่งเดียวนะครับภาคเหนือด้วยแล้วก็ภาคอีสานด้วยเห็นเข้าก็นึกในใจวันนี้ถ้าใครเขามาจ้างเราเป็นพระเจ้าแผ่นดินวันละ10ล้านเนี่ยไม่เป็นแน่ไม่เอาไม่ไหวเพราะว่าท่านมีน้ำพระทัยห่วงใยแต่ประชาชนส่วนพระองค์เองเนี่ยไม่ค่อยได้ห่วงแต่รู้สึกว่าจะได้บรรทมก็ประมาณตีสองตีสามวันทั้งวันก็เหน็ดเหนื่อยทั้งวันกลางคืนก็มีการรับแขกก็มีการเซ็นหนังสือทำอะไรตัวไรวางแผนต่างโอ้ถ้าอย่างคนพูดนี่ตายนานแล้วแมวเอาว่ากันต่อไปเป็นว่าท่านมหาเสนาบดีดีใจว่าคราวนี้อาจจะได้พระนางและพระราชธิดามาเป็นภรรยาเสียด้วย แล้วก็ช่วยตัวเองเป็นกษัตริย์คราวนี้ได้แน่จึงได้แต่งตัวซะอย่างโอ้อาเก๋กาเข้าไปในพระราชวังสงสัยว่าใช้ผมรงรังหรือหวีผมเรียบที่ไม่แน่ใจนะอาจจะเป็นผมแบบประเภทโยงลุงรังอย่างหางกระรอกหรือหางหมาจูก็ได้ถ้ายังไงก็ไม่ทราบสมัยนั้นเขาไว้ผมยังไงไม่รู้เกิดไม่ทันเมื่อเข้าไปในพระราชวังให้คนติดตามเข้าไปกราบทูลนั่นแน่เอาเข้าไปแล้วปะจึงใช้ให้คนที่ติดตามเข้าไปเข้าไปกราบทูลพระนางศรีวรีพระราชธิดาให้ทรงทราบถึงเหตุที่ตนมาคิดว่าคราวนี้หวานแล้วไม่มีใครนี่ลูกชายไม่มีแต่คนทั้งหลายเขาไม่ว่าติว่าเราสมควรคราวนี้ได้ทั้งสองอย่างใช้กระสุนนัดเดียวเป็นพระราชาด้วยได้พระราชธิดาเป็นมเหสีด้วยและพระนางศรีวรีก็แสนจะสวยแม่คราวนี้เหมาะลาภเกิดนึกในใจว่าราชรถเกิดซะแล้วสำหรับพระนางศรีวลีไม่ได้ทรงทราบว่ามหาเสนาบดีมาเพื่อจะให้ทรงเลือกพระนางจึงทรงทดลองดูเพื่อรู้ให้แน่ใจว่าท่านมหาเสนาบดีท่านมหาเสนาบดีคนนี้จะคู่ควรกับสิริราชสมบัติหรือไม่เอาเขาแล้วสิเอ๊ะไม่ยักรักง่ายๆฮะเกิดรักยากไม่ได้เห็นกับความปรารถนาในการเป็นสามีภรรยาที่เห็นว่าการคู่ควรกับราชสมบัติหมายความว่าการปกครองราชสมบัติเป็นราชาเนี่ยหมายถึงการครองแผ่นดินทั้งแผ่นดินต้องให้คนทั้งแผ่นดินมีสุขไม่ใช่จะมาคิดกอบโกยกไม้ต่อไปเราจะเป็นคนเสมอกันไม่มีใครรวยไม่มีใครจนอยู่อย่างประเทศลาวประเทศเขมรไอ้คนที่มันครองเมืองมันเก็บสมบัติพระสถานอย่างกับนายอะไรแห่งลาวน่ะอยากจะได้ใครเป็นเมียมันก็ดึงเอามาตามชอบใจไม่ไปขายคืนมันก็ไม่ได้อยากจะได้ทรัพย์สินอะไรมันก็ใช้กันตามสบายแต่ว่าบรรดาประชาชนนั้นหลายต้องเป็นทาสเขาทำเท่าไรให้แต่เขาแต่ผู้เดียวมีการครองสมบัติเขาไม่ทำกันอย่างนั้นเขาต้องทำให้คนทุกคนมีความสุขไม่เอกมีความสุขแต่ผู้ครอบครองถ้าคนทุกคนมีความสุขพระราชาก็มีความสุขถ้าหากว่าบรรดาประชาชนมีความทุกข์พระราชาก็หาความสุขไม่ได้เป็นข้าราชการที่กล่าวพระองค์ยังไม่มีความสุขใจเลยห่วงแต่บรรดาประชาราษฎรทุกอย่างไอ้ที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่โฆษณาพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็ไม่ใช่ไปฟังแต่รับสั่งของพระองค์เท่านั้นสังเกตการมานานแล้วตั้งแต่ยังไม่เคยพบกับพระองค์พยายามดูจริยามาทุกอย่างการเคลื่อนไหวตั้งแต่เริ่มรับราชสมบัติเห็นพระองค์เที่ยวไปนู่นไปนี่ไม่ได้มองดูว่าพระองค์เองน่ะจะลำบากสักขนาดไหนขออย่างเดียวให้บรรดาประชาราษฎรทั้งหลายมีความสุขเป็นที่พอใจนี่เขาต้องทำกันอย่างนี้ไม่ใช่อยู่ดีๆก็จะมานั่งเมืองทำผมยุ่งยุ่งร้องเป่าเป่าทำท่าไม่ทาดที่ไหนนี่นี่ดีไม่ดีมันไม่ช้ามันก็มาเตะตายแล้วพูดแบบนี้เอาเขาจะมาฆ่ามันก็ตายไม่ฆ่าก็ตายมีปากก็พูดมันไปยังกว่าจะตายก็ยังดีพูดไวถึงไม่ตายแล้วเสียงยังอยู่ไม่เป็นไรพระนางเห็นว่าเสนาบดีนี่ควรหรือไม่ควรก็ได้จะสมบัติจึงทรงรับสั่งให้ไปบอกเสนาบดีให้รีบเข้ามาเร็วๆวิ่งมาถ้าวิ่งมันได้ก็ยิ่งดีนะมาเร็วๆจ้ะวิ่งจีนได้ยิ่งชอบนี่โดนสอบเข้าแล้วสิบุคคลที่ไม่งามคือ1พระราชา2พระ3สตรีสาวถ้าวิ่งแล้วมันไม่งามในเรื่องนาวิสาขานะแต่นี่ท่านก็บอกว่าขอให้เสนาบดีมาเร็วๆถ้าวิ่งมาเร็วๆได้เท่าไหร่ยิ่งดีเราชอบคนเร็วท่านมหาเสนาบดีไม่ได้รับอนุญาตก็ปฏิบัติต ามพระราชประสงค์ของมนางทันทีเพื่อหวังจะทรงโปรดปรานขัดเขมิงกระโจงกระเบนน่ะเอาให้มันแล้วก็วิ่งจี้พึบตรงเข้าไปเฝ้าพระนางเซ็ตสอบตกพอเข้าไปใกล้พอหยุดก็หายใจแหกแหกแหกเหนื่อยตรงหน้าพระพักของพระนางพระราชินีดาทรงทดลองต่อ

ที่พ่อเขาตายเวลามาเขาโดยคำนนโดยคำนี่พระราชาแต่งตั้งเขาเป็นมหาเศรษฐีเขาเดินไปเฉยๆได้เปรียบนี่จริยาของคนดีเขาเป็นอย่างนี้คนมีวาสนาบารมีต้องเป็นคนฉลาดมีลีลามีมัญญาดีไม่ใช่ร้องเป้าเป้าเป้าเป้าทำการถนนหนทางด่าคนนั้นว่าคนนี้ไอ้คนด่าคนน่ะมันไม่ใช่คนดีเอ๊ะได้คนพูดเนี่ยด่าเขาหรือเปล่าเนี่ยน่ากลัวจะบ้องบ้องไหมกันคนพูดนี่เป็นอันว่าพระราชินดาจะทดลองต่อไปจึงรับสั่งว่าท่านอัครมหาเสนาบดีท่านจงรีบเดินไปตามพื้นตำหนักให้ถึงท้องพระโรงโดยไวเสร็จสอบตกอีกฮิตานี่แกเมามันสองอย่างเมาสมบัติเมาความเป็นใหญ่เมาอยากจะได้เมียเป็นเจ้านายเมื่อท่านเสนาบดีนุ่มรับสั่งแล้วเสนาบดีก็รีบเดินไปตามรับสั่งให้คนไปบอกว่าให้รีบเดินกลับมาอีกอ้าวท่านสั่งใหม่รีบเดินไปแล้วสั่งบอกให้รีบเดินมาท่านมหาเสนาบดีก็รีบเดินกลับไปตามรับสั่งพระราชดินดาก็ทรงเหยียดพระบาทออกได้ตัดว่าท่านเสนาบดีกรุณานวดเท้าให้เราสักหน่อยเถอะแม่เอาอีกแล้วเออสอบหลายอย่างโอ้ตกเราก็สอบตกแบบนี้ท่านเสนาบดีก็นั่งลงนวดเท้าให้พระราชธิดาแม่ดีใจนะจับเท้าเจ้าลูกเจ้าลูกนายโอ้โหเนื้อคงนิ่มๆนะอย่างน้อยๆก็ชื่นใจได้จับหน่อยก็ยังดีแม้นนวดเท้าแสนด้วยคนเย็นนวดนานหน่อยท่านเสนาบดีนั่งลงนวดเท้าพระราชธิดามีความกระหยิ่มยิ้มย่องคิดว่าพระราชธิดาคงจะทรงโปรดแน่ท่านใดนั่นเองพระราชธิดาก็ทรงพระทีพก็ให้อดีเอาคนแล้วแทนที่จะรับนวดดันถีบเสร็จแล้วเอาแล้วสอบตกทิ้งกล่าวว่าทันใดนั่นเองพระราชินดาก็ถีบเข้าที่อกจนเสนาบดีล้มลงได้กระรับสั่งกับพวกข้าหลวงทั้งหลายว่าพวกเจ้าจงจับคอเจ้าคนโง่หาบัญญาไม่ได้นี้ออกไปแล้วก็ให้ทุบตีเสียด้วยดิให้สะสมนะทบเปียสะสมค่าที่มันไม่เกี่ยมตัวเอาแล้วแล้วขันบอกแล้วพอสอบตกนี่ตกแบบน็อกเลยนะบรรดาผู้ข้าหลวงต่างๆก็พากันตรงเข้าจับคอท่านมหาเสนาบดีเสร็จแล้วสอบตกจับคอบ้างจับมือบ้างจับเท้าบ้างลากออกจากพระราชวังแล้วก็พากันทุบตีจนท่านมหาเสนาบดีบอบช้ำให้ได้เวลา2นาทีต่ออีกหน่อยท่านเสนาบดีเมื่อถูกทำเข้าอย่างนั้นก็แสนที่อายเดินโซซัดโซเซหน้าเสียดออกมาเมื่อมีใครถามว่าท่านเขารับเป็นอย่างไรบ้างสำเร็จไหมเขารับท่านเสนาบดีก็บอกว่าสำเร็จอะไรกันล่ะพระคุณพระราชบิดาองค์นี้คงจะไม่ใช่มนุษย์แน่แล้วน่ากลัวคงจะเป็นนางยักษินีมาจากป่าผีดิบมาป่าชาผีดิบเราถูกทั้งเท้าทั้งเข่าทั้งศอกทั้งหมัดบอบช้ำกันไปหมดทั้งตัวไม่ไหวต่อไปหน่อยไหวไหมอาจจะไหวแล้วเวลานาทีครึ่งบรรดาบุคคลที่ถูกคัดเลือกเข้าไปให้พระราชินดาทรงทดลองความฉลาดเช่นขุนคลังคนดีเศรษฐีคนดีพนักงานเชิญเครื่องสูงคนดีเจ้าพนักงานเชิญตัวแสงคนดีแต่ละคนก็ถูกพระราชินดาทดลองปัญญาบอกให้วิ่งบ้างบอกให้วิ่งก็วิ่งบอกให้เต้นก็เต้นบอกให้ร้องก็ร้องทำเป็นเหมือนคนบ้าจี้ก็ทำในที่สุดก็ถูกพระราชินดาขับไล่ออกไปทั้งจากพระราชวังทั้งหมดเป็นอันว่าเมื่อเขาถูกไล่กันไปหมดแล้วก็จะพูดยังไงกันไปเขาไปหมดแล้วนี่ถ้า
ำยังไงบรรดาท่านพุทธบริษัท

ทั้งหลายสำหรับเรื่องพระมหาชนกนี่ยังอยู่ยาวหนังสือเล่มนี้ขอขอบคุณท่านผู้แปลนั่นก็แปลได้ดีมากเรียบเรียงได้ดีมากไม่ตัดทอนพระบาลีทิ้งเว้นไว้แต่หน้ากับหลังหวังว่าท่านผู้ทำคงจะมีอานิสงส์มากวันนี้มองดูเวลาก็หมดเสร็จแล้วในบรรดาท่านพุทธบริษัทแม้กำลังจะดีขอต่อวันหน้าสำหรับวันนี้ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี

0: ิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดี่ยวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

ินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว Honda Yamaha Vespa ที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988 88

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อียังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและฟื้นฟูหลังน้ำลดเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบภัยเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วประเทศไทย